0: communication แต่จากกิจกรรมที่เราทำอาจารย์จะพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีทุกซีที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถคิดได้ว่าในกิจกรรมที่เราทำนี่ค่ะมันครอบคลุมทุกซีและจะทำให้เราทำกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เชมอบหมายให้อาจารย์ช่วยไปลองทำกับนักเรียนก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ห้องเรียนโดยที่มีตัวกำหนดว่าเหมือนกับเป็นตัวข้อกำหนดไว้ 3-4 ข้อฮะต้องมีนักเรียน35คนมีเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าฝึกให้นักเรียนได้เป็นสถาปนิกน้อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีข้อกำหนดว่ามีโจทย์ให้คุณทำเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ครีเอทอย่างเดียวแต่เป็นการครีเอทภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาคงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสทำงานที่มีความร่วมมือแต่ขณะเดียวกันมีเป้าหมายของการทำงานที่อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างให้เขารู้สึกว่าในสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะคะนั่นคือเด็กโตอยากจะขอเสริมของเด็กเล็กเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำน่ารักมากดิฉันคิดว่าบางอย่างเราอาจจะลองปล่อยให้นักเรียนทำเองแทนที่พอเขาทำโจทย์มายออกมาแทนที่ครูจะถามว่า what is he เราอาจจะให้เด็กตะโกนถาม are you a rabbit are you a dog are you อะไรเพื่อจะเป็นการทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาแทนคำตอบแล้วก็คนที่แสดงท่าก็จะตอบว่า yes I am หรือ no I am not อะไรเป็นการเสริมนะคะเราอาจจะให้เขาแบ่งกลุ่มเป็นคู่แล้วเพื่อจะให้ฝึกให้ทุกคนตั้งคำถามห้ามตอบก่อนอาจจะถาม are you a rabbit เหมือนกันทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาแล้วคนสุดท้ายคนตอบก็คือเจ้าตัวว่า yes หรือ no อันนั้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษามากขึ้นแล้วครูก็จะเป็น facilitator ในห้องเรียนที่แท้จริงค่ะคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเซสชันนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่พลาดไม่ได้เข้ารับการอบรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะ www.dlf.ac.th นะคะเพื่อที่จะไปเปิดดูเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เซสชันถัดไปนะคะเซสชันที่5ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง5 C's นะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็เซสชันที่6นี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์งานของท่านอาจารย์นะคะค่ะก็รบกวนให้อาจารย์ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ได้นะทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะยินดีรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็งานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
3: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความ
6: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แ

0: แก้วจ๋าบ้างสิน
1: ี่ๆๆเอ้ย
0: ฉันจับก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
2: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: ชามพวกนี้ทำไปขายแล้วคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือข่าวจะได้ช่วยกาขนขอไปขายที่ตลาด
2: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่ข้าวแรง
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
2: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
7: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
2: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
7: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
2: ครับ
8: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูคะคุณครูทุกท่านคงจะทราบดีว่าเด็กนักเรียนของเรานั้นถ้าเขาอ่านออกเขียนได้ก็จะนำไปสู่เป็นการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไปและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอ๊ะทำอย่างไรคะเด็กของเราจึงจะอ่านออกเขียนได้นะคะคุณครูสามารถทำได้หลายวิธีค่ะคุณครูคะใจเย็นๆนะคะในการสอนนักเรียนของเราคุณครูอาจจะสอนโดยการใช้วิธีผสมอักษรก็คือใช้พยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์สอนด้วยการจำจากภาพก็คือมีภาพประกอบนะคะสอนอ่านจากรูปร่างของคำสอนด้วยการเดาคำจากบริบทก็คือคำที่อยู่รอบๆข้างของคำที่เราต้องการจะสอนสอนอ่านโดยให้รู้หลักภาษาวิธีการนี้อาจจะใช้กับนักเรียนที่เขาโตขึ้นสักนิดนึงหรือวิธีการที่ไม่ยากนักก็คือสอนอ่านตามครูค่ะคุณครูก็พิจารณาให้ดีนะคะว่าเด็กของเราเป็นอย่างไรแล้วก็เลือกสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนของเราค่ะวิธีการสอนในรูปแบบหนึ่งที่วันนี้จะขอนำเสนอให้คุณครูได้ทราบก็คือเรื่องของการแจกลูกสะกดคำค่ะแต่การแจกลูกสะกดคำนั้นเด็กของเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับพยัญชนะพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กต้องรู้จำได้ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะการอ่านต้องเน้นการออกเสียงนะคะคุณครูพยัญชนะอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของสระนะคะคุณครูขาและอีกสิ่งนึงซึ่งมีความจำเป็นมากก็คือเรื่องวรรณยุกต์ซึ่งเรื่องนี้มักจะมีปัญหากับนักเรียนของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะคุณครูต้องให้เด็กของเรานั้นเก่งพยัญชนะเรียนรู้สระและเข้าใจเรื่องวรรณยุกต์ให้ถูกต้องค่ะเพราะ3ส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นคำใช้สื่อสารได้ค่ะพอมารวมเป็นคำปั๊บมันจะมีความหมายพอมีความหมายก็จะใช้สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะนะละค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องพยัญชนะกันก่อนพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณครูออกเสียงให้ถูกต้องดีๆตั้งแต่แรกเด็กเขาก็จะเกิดความจำแล้วก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนี้ระดับเสียงมันไม่เท่ากันนะคะบางตัวเสียงมันจะค่อนข้างสูงบางตัวเสียงระดับกลางๆบางตัวเสียงค่อนข้างต่ำค่ะแต่คุณครูถ้าเป็นเด็กป.1 คุณครูอย่าเพิ่งพูดว่าไตรยางค์นะคะสักป.2 ป.3 ค่ะนะจึงจะใช้คำว่าไตรยางค์กับเด็กๆเพียงแต่ให้เขาเห็นว่าเสียงนี้มันอยู่ระดับนี้นะให้เวลาสอนคุณครูต้องค่อยๆสอนทีละตัวค่ะนะอย่าสอนทีเดียวหมด44ตัวนะคะเด็กจำไม่ได้ค่ะอาจจะวันละ1ตัว2ตัวหรือ3ตัวพอออกเสียงปั๊บเช่นกอไก่กอไก่กอไก่คุณครูก็ให้เขาเขียนด้วยเขียนบนอากาศก็ได้ค่ะคุณครูคะเขียนเลยค่ะกอไก่นะคะเอามือของคุณครูนะคะเป็นกระดานแล้วก็เดินไปหานักเรียนนะคะให้นักเรียนลองเขียนที่บนกระดานนี้ค่ะเอาเขียนกอไก่สิลูกใช้นิ้ว

0: ขียนเลยค่ะเอาใครก็ได้เขียนเลยค่ะกอไก่อ่ะโอ้ปากกอไก่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลูกลบออกแล้วก็ปรับใหม่สิคะเอาเขียนใหม่ลูกพอได้พอได้ค่ะหนูคนนี้เขียนงองูสิคะลูกลบกระดานก่อนลูกค่ะงองูนะคะเอาหนูขมวดหัวไม่ถูกลูกเอาใหม่นะคะลูกเมื่อสัมผัสอย่างนี้จะทำให้เรารู้ว่าถูกหรือผิดไม่ใช่ค่ะลูกไม่ใช่คุณครูคะอย่าจับมือเด็กเขียนนะคะการจับมือเด็กเขียนเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเอาเด็กพอได้นะลูกนะหนูเก็บให้ครูก่อนนะคะลูกเก็บให้หน่อยนะคะค่อยๆสอนไปนะคะจนกระทั่งถึงฮอนกฮูกใจเย็นๆค่ะอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์แต่คุณครูคะเรื่องของพยัญชนะสระวรรณยุกต์หรือโดยเฉพาะยิ่ง พยัญชนะเนี่ยเด็กบางคนเขาเรียนมาแล้วจากระดับอนุบาลเพราะฉะนั้นเอามาประยุกต์ได้ค่อยๆทวนค่ะแต่เด็กก็มักจะลืมค่ะจากนั้นพอเด็กเริ่มจะเรียนรู้คุณครูลองออกเสียงสิคะกอไก่ขอไข่ขอขวดเห็นไหมคะเสียงจะต่างกันคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอเชยยอหญิงอย่าอ่านชอกระเชยนะคะชอเชยยอหญิงดอชดาตอปตักทอฐานทอมนโททอพุทธเท่านอนีนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฟอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนสอสลาสอฤษีสอเสือหอหีบรอจุฬาออ่างหอนุคู่เห็นไหมคะสนุกคุณครูจะยืนหน้าห้องแล้วทำอะไรก็ได้ค่ะก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อย่างเงี้ยก็ได้ก็ตามทำลีลาไปนะคะเด็กจะสนุกค่ะคุณครูนะลองฝึกเด็กนักเรียนนะคะนะแล้วก็บอกเด็กสักนิดนึงว่าพยัญชนะไทยของ4พยัญชนะของไทยทั้ง44ตัวนั้นเขียนข้างหน้าได้หมดที่เราเรียกว่าเป็นพยัญชนะต้นเอาไว้ข้างหน้าได้หมดค่ะเอาไว้1ตัวก็ได้นะคะเอาไว้2ตัวก็ได้ถ้าเอาไว้2ตัวแล้วออกเสียงพร้อมกันเราเรียกว่าคำควบกล้ำถ้า2ตัวอยู่ข้างหน้านั้นออกเสียงคนละครั้งเราเรียกว่าอักษรนำค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแล้วพยัญชนะไทยนั้นสามารถเอามาไว้ข้างหลังได้ค่ะที่เราเรียกว่าตัวสะกดค่ะนะมีตัวอะไรบ้างงองูนอหนูมอม้ายอยักษ์วอแหวนกอไก่ดอเด็กบอใบไม้ที่เรามาเรียกว่าแม่กงแม่กลแม่กลมแม่เกยแม่เกลแม่กบแม่กดแม่กบเดี๋ยวพออยู่ระดับป.3ก็จะมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราค่ะค่อยๆสอนไปนะคะใจเย็นๆค่ะสอนแล้วเนี่ย เรามาลองเล่นเกมกันดูซิว่าเด็กของเราได้หรือยังจำได้หรือยังอ้าวค่ะนะนักเรียนคะคนละแผ่นนะลูกนะคะแจกเพื่อนด้วยอย่าลืมขอบคุณคุณครูด้วยขอบคุณแล้วครูไม่ได้ยินนะคะลูกนะคะนี่คือสอนคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนด้วยนะคะเกมชี้ตัวอักษรนะคะเกมชี้ตัวอักษรเด็กนักเรียนของเราเนี่ยจะจำพยัญชนะตัวแรกกับตัวสุดท้ายได้เหมือนเรานะคะชีวิตประจำวันของเราจะจำสิ่งแรกได้และมักจะจำสิ่งสุดท้ายได้นะคะเริ่มต้นนะมองดูผ่านๆตัวอักษรตัวพยัญชนะครบไหมลูกดูผ่านๆปั๊บคอยชี้นะลูกนะกอไก่เก่งคุณครูเดินดูด้วยนะคะว่าเด็กถูกไหมคะงองูค่ะรอเพื่อนๆรอเพื่อนๆเอานะคะเจอยางเจอยางครบยางยอหญิงยอหญิงยอหญิงอ้าวแล้วค่ะพอสำเภาค่ะพอสำเภาพอสำเภาพอสำเภาเดี๋ยวรอเด็กหญิงจุนก่อนพอสำเภาหนูสังเกตไหมว่าพอสำเภานั้นหัวของมันมันมีหัวอยู่ข้างนอกใช่ไหมลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่างจากกอไก่กอไก่มีหัวไหม
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเดี๋ยวปีหน้าครูให้คุณป.2เลยนะคะลูกนะคะต่อไปทอถุง
1: ทอ
0: ถุงดอดอเดี๋ยวถึงเจนก่อนเจนเจอหรือยังได้แล้วนะคะทอถุงหนูสังเกตดูว่าทอถุงมันต่างจากพอสำเภาอย่างไรคะลูก
1: หัวอยู่ด้านใน
0: หัวอยู่ข้างในนะคะคุณครูคะกอไก่ทอถุงพอสำเภานักเรียนจะเขียนสับสนอยู่ตลอดเวลาคุณครูต้องทบทวนบ่อยๆนะคะอ่ะตัวต่อไปนะลูกดูดีๆนะคะขอไข
1: ่ขอไข
0: ่บอใบไม้ลูกบอใบไม้ค่ะเจออย่างคะขอไข่กับบอใบไม้มันคล้ายกันมากแต่มันต่างกันอย่างไรคะลูกขอไข่มันจะบอใบไม้เป็นยังไงลูก
2: ม
0: ันกว้างกว่าขอไข่มันแคบๆใช่ไหมคะใช่ไหมลูกสังเกตไหมคะหนูเขียนให้ถูกนะคะเวลาคุณครูให้เขียนบอใบไม้หนูอย่าเขียนตัวแคบๆนะนะคะแล้วคุณครูก็ต้องพยายามดูนักเรียนอีกสักนิดนึงค่ะว่าเวลาเขาเขียนขอไข่เขียนบอใบไม้มันมีความต่างกันบ้างไหมไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราปล่อยไปเนี่ยพอโตขึ้นเขาก็จะเขียนไม่ระวังค่ะครูคนอ่านนี่แหละค่ะจะลำบากโอ้โหไม่รู้ว่าลูกเรานั้นเขียนขอไข่หรือเขียนบอใบไม้ค่ะอีกคู่นึงนะลูกนะคะขอพึ่งขอเดี๋ยวยังลูก
1: เจอแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอผ่าน
2: พ
0: อผ่านเจนเจอยัง
1: เจอแล้วค่ะ
0: เจอแล้วลูกพอพึ่งกับพอผ่านต่างกันยังไงคะลูกนี่คือสอนการสังเกตให้นักเรียนด้วยนะคะนะถ้าครูบอกอย่างเดียวเนี่ยบางทีเด็กเขาไม่จำเขาจะลืมค่ะเพราะฉะนั้นให้เขาสังเกตด้วยนะพอพึ่งเป็นยังไงคะลูก
1: ห
0: ัวอยู่ข้างในพอพาน
1: หัวอยู่ข้างนอก
0: แล้วต่างกันอย่างไรอีกลูก
2: ต้อง
0: หยักหยักเป็นไงพอพานเป็นไงลูก
2: พอพานขึ้นสูงสูง
0: ส
2: ู
0: งสูงสูงเต็มบรรทัดไหมลูกหยักขึ้นเต็มบรรทัดแล้วขอพึ่งนะคะลูก
1: ครึ่งบรรทัด
0: เพียงครึ่งเดียวนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะคุณครูเพราะนั้นนะคุณครูต้องเวลาสอนเสร็จแล้วคุณครูต้องให้เด็กเขาคัดไถด้วยค่ะนะคะพอได้ไหมลูกพอได้ไหมคะ
1: พอได้ค่ะ
0: ได้นะอีกตัวนึงลูกคล้ายๆพอพานลอจุลาค่ะหาเจอยังติ๊กต็อกติ๊กต็อกเจอหรือยังคะ
2: เจอแล้ว
0: ค่ะนะไม่อ่านจอจุลานะคะลอจุลาค่ะเอาละค่ะดูซิว่าลอจุลามันต่างจากพอพานอย่างไรลูก
2: มันมีหัวอยู่
0: เฮ้ยมีเลยเหมือนถ้าเราเขียนพอพานก็เลยขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ขมวดใช่ไหมลูกแล้วก็ตวัดหางออกมาใช่ไหมคะไม่สูงจนเกินไปนะคะตัวอักษรการเขียนตัวอักษรนะคะคุณครูคะทุกตัวค่ะจะลากครั้งเดียวนะคะตั้งแต่ต้นนะคะไม่ยกมือค่ะนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกยกเว้นบางตัวเช่นสอสราสอเสือที่มันมีหางขึ้นไปค่ะนะคะอันนั้นจึงจะลากครั้งที่สองค่ะชอช้างอย่างเงี้ยค่ะคุณครูขานะครั้งเดียวนะคะถอฐานเมื่อเขียนตัวถอฐานเสร็จแล้วเชิงของมันอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ทุกตัวนั้นต้องเขียนครั้งเดียวโดยที่ไม่ยกมือนะคะต้องสอนเด็กให้ถูกค่ะนะพอได้นะลูกนะคะมีอะไรจะถามคุณครูไหมคะลูกไม่มีนะเก่งมากเลยลูกแล้วเดี๋ยวเอาไปคัดไทยนะลูกนะคะต่อไปค่ะเรามาเล่นบิงโกกันค่ะบิงโกพยัญชนะเป็นตัวอีกตัวนึงที่จะเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนเพื่อให้ทราบว่าเด็กเนี่ยเขาพอจำได้ไหมถ้าจำได้เขาจะวางบิงโกได้ถูกต้องค่ะคุณครูคะเอาไปคนละแผนค่ะลูกนะคะ
2: ค
0: ่ะรู้จักบิงโกไหมนะคะคุณครูจะทำตัวอักษรขนาดนี้ก็ได้นะคะตัวเล็กๆขนาดนี้ค่ะนะคะถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเพียงคนเดียวก็ทำได้ค่ะแล้วก็วางจะเป็นฝาจุดน้ำอัดลมหรือว่าที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะวางลงไปที่ไม่บังตัวพยัญชนะเนี่ยค่ะได้หมดค่ะคุณครูทำขนาดนี้ก็ได้เก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เด็กเขาไปจับคู่เล่นกันเป็นลักษณะของเพียร์กรุ๊ป เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อให้นักเรียนที่ยังไม่ค่อยได้เนี่ยเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวเพื่อนชนะอะไรตัวนี้เมื่อวางปั๊บ

0: ต้องใช้นิ้วเขียนตามตัวอักษรที่ปรากฏด้วยนะคะเอาหนูๆลองดูซิว่าในแผ่นที่หนูได้นั้นมีตัวอักษรอะไรบ้างลูกลองเอานิ้วลากไปตามตัวอักษรซิเพราะว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นใหญ่เอานิ้วเลยค่ะลากตัวอักษรทีละตัวนะคะลากไปนะค่ะเขียนได้ไหมพอได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้นะเก่งมากเอาละนะคะมีตัวอะไรบ้างคะในแผ่นของหนูน่ะอ่านออกไหมเอาอนุภาพก่อนในแผ่นของลูกมีตัวอะไรบ้างคะ
1: มีฟอฟัน
0: ฟอฟันลูก
1: คอระฆัง
0: คอระฆัง
1: วอแหวน
0: วอแหวน
1: คอนกฮูก
0: คอนกฮูก
1: ชอฉิง
0: ชอฉิง
1: คอคน
0: คอคน
1: นอนี
0: นอนีน
1: งองู
0: แสดงว่าอนุภาพอ่านออกนะเจนหนูมีตัวอะไรบ้างลูก
2: ของหนูมีฟอฟ้าคอระฆังวอแหวน
0: จ้ะ
2: พอนกฮูก
0: แสดงว่าเจนได้แล้วพอแล้วอ่ะจุฬาม
3: ีฟอฟัน
0: ค่ะฟอฟันลูก
3: ขอขวดค
0: ่
3: ะ
0: ขอขวดตัวสุดท้ายของของแผ่นหนูคือตัวอะไรคะลูก
3: ชอฉ
0: ิงชอฉิงนะคะแสดงว่าเด็กอ่านได้เอามาเล่นบิงโกนะตัวแรกนะคะตัวแรกพร้อมนะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะคะหยิบไว้หยิบเบี้ยไว้อ่ะตัวนี้อะไรคะเด็กๆ
4: ต่อเต
0: ่าไม่ใช่คอคนเหรอไม่ใช่คอคนเหรอ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ต่างจากคอคนยังไงลูก
1: คอคนหัวออกข้างนอก
0: หัวออกต่อเต่าหัวเข้าใช่ไหมอ้าววาง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีมีไหม
2: มีค
0: ่
2: ะ
0: มีเด็กหญิงเจนได้หนึ่งคะแนนแล้วของอนุภาพไม่มีเหรอลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: จุฬาไม่มีเหรอต่อไปนะคะต่อไปนะแอนตัวอะไรคะลูก
2: ทอถุง
0: มีไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีถ้าเด็กเขารู้ว่าตัวนี้คือตัวอะไรเขาจะสามารถเล่นบิงโกได้ค่ะคุณครูค่ะนะคะไม่มีแน่นะลูก
1: คร
0: ับ เอาละค่ะนะต่อไปตัวนี้อะไรคะลูก
1: หอผึ้ง
0: หอผึ้งมีไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่มีดูตัวต่อไปนะคะลูกนะคะเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยนะอะไรคะลูก
4: ชอชี
0: มีไหมคะลูก
1: มี
0: มีอวางมีอวางเลยค่ะค่ะบิงโกตามขวางก็ได้ตามแนวตั้งก็ได้ตามเฉียงก็ได้นะลูกนะคะเด็กเคยเล่นมาแล้วค่ะต่อไปนะลูกนะ
2: ค่ะ
0: พร้อมนะคะ
2: พร้อมค
1: ่
2: ะ
0: ปึ้งอะไรคะลูก
2: ฟอฟ
0: มีไหมคะ
2: มีค่ะ
0: เอามีวางมีวางลูกมีวางเลยต่อไปนะคะต่อไปนะคะเอายากๆก่อนคุณครูคะพยัญชนะวรรคตะใหญ่นักเรียนจะไม่ค่อยได้ค่ะทั้งนี้ก็เพราะว่าคำในวรรคตะใหญ่เนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเป็นส่วนมากอาจจะไม่ค่อยมีปรากฏในชั้นป.1 ป.2 ป.3 เด็กอาจจะลืมไปบ้างนะคะคุณครูต้องใจเย็นๆค่ะตัวนี้ตัวอะไรลูก
1: ทอมนโททอนมนโท
0: มีคนบอกทอทหารนะตกลงทอทหารกับทอมนโทต่างกันยังไงคะลูก
1: ทอมนโทก็คือ
2: มี
1: หยักตรงหัว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทอทหารมีหยักไหมลูก
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ีไม่มีนะคะไม่เป็นไรทราบแล้วนะลูกต่อไปนะคะต่อไปนะตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะอะไรเอ่ย
4: รอเรือ
0: รอเรือนะคะไม่ใช่รอเรียนนะลูกนะรอเรือมียัง
2: ไม่มี
0: มีแล้วนะมีนะคะเจนเจอไหม
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: อนุภาพลูก
1: ไม่มีค่ะ
0: เอาละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะมีคนได้แล้วค่ะจะมีคนได้รางวัลละต่อไปค่ะลูก
2: หนูนอน
1: นอนีนค่ะ
0: นอนนีนมีไหมคะ
4: มีค่ะ
0: เฮ้มีแล้วนะเดี๋ยวคุณครูดูซิเหลือกี่ตัวทำไมอนุภาพได้2ตัวเองสามสี่ห้าของหนูของเจนเท่าไหร่ลูก
2: 4ตัวค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อของเจนก็ใกล้แล้วเนาะอ้าวแล้วค่ะมาต่อไปนะคะต่อไปนะลูกนะตัวนี้ค่ะลูก
4: ฟอฝาม
0: ีไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะไปแล้วไหมคร
0: ับไปแล้วต่อไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะลูกนะคะ
2: เอ้ย
0: งโกแล้วไหนดูสิลูกบิงโกยังไงมีกี่ตัว
5: มี4ตัว
0: 4ตัวเอาบอกเพื่อนหน่อยวางเฉียง
5: วางเฉียง
0: 1ฟอฟัน2
5: รอเรือ
0: ค่ะ
5: มีฝอฝาแล้วก็มีฉอฉิง
0: แสดงว่าหนูอ่านเก่งแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะคะเดี๋ยวจุฬารักไปแบ่งขนมให้เพื่อนๆอีก2คนนะคะลูกเอาละค่ะเก็บให้เรียบร้อยค่ะลูกนะคะคุณครูคะเมื่อกี้เรานำฝาจุกนี้ไปวางตามแผ่นบิงโกและคุณครูเห็นไหมคะว่านะคะอย่างนี้ค่ะเราใส่ตัวพยัญชนะเข้าไปด้วยได้ค่ะเห็นไหมคะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ทีละตัวทีละตัวอันนี้วางไว้หลังห้องเลยนะคะเด็กก็จะเก็บกล่องนี้มาแล้วก็มารู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรเรียนรู้ว่านี่คือกอไก่ขอไข่ขอขวดค่ะอยู่ในนี้ค่ะอาจารย์นะคะเราเขียนตัวอักษรไว้นะคะคุณครูค่ะทำไมใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยค่ะนะคะนี่ค่ะเอาล่ะค่ะนะต่อไปนะคะเพลงพยัญชนะเราก็ร้องได้นะคะเอาอักษรกลางก่อนนะดูนะคะนะคุณครูร้องง่ายๆก็ได้ค่ะกจดตกจดตบปอบปออักษรกลางมี9ตัวอักษรกลางมี9ตัวจำให้ดีจำให้ดีอันนี้ใส่ทำนองใหม่ก็ได้ค่ะดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวดูสิดูอักษรกลางนั้นมี9ตัวกจดตบปอกจดตบปอหนูจำไว้ให้ดีนะหนูจำไว้ให้ดีนะมาเรียนภาษาไทยกันเห็นไหมคะใส่ทำนองอะไรก็ได้ค่ะคุณครูค่ะอักษรสูงคุณครูก็ร้องได้นะใส่ทำนองเดียวกันได้เลยค่ะใครควดชิงทานใครควดชิงทานทุ่งพึ่งฟ้าทุ่งพึ่งฟ้าซอสละสีเสื้อหีบซอสละสีเสื้อหีบอักษรสูง11ตัวใส่ทำนองใหม่ค่ะมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันมาพวกเรามาเรียนภาษาไทยกันอักษรสูง11ตัวอักษรสูง11ตัวใครขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าใครขวดฉิงทานถุงพึ่งฟ้าสาลาสีเสื้อหอหีบโอ้ภาษาไทยมาเรียนเร็วไว้จำไว้ให้ดีอย่างนี้ค่ะนะร้องอะไรก็ได้คุณครูแต่งเองเลยค่ะคุณครูขาเมื่อได้พยัญชนะแล้วต่อไปนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระกันค่ะนี่คุณครูดูนะคะเดี๋ยวคุณสระของเราจะมีสระสั้นสระยาวเห็นไหมลูกอิอีอึอือูแล้วสระไทยเนี่ยสุดยอดเลยนะคะเขียนไว้ข้างหลังก็ได้เขียนไว้ข้างหน้าก็ได้เขียนไว้ข้างบนก็ได้เขียนไว้ข้างล่างก็ได้เขียนไว้ล้อมรอบก็ได้ค่ะทำอย่างไรดีคะเอาล่ะค่ะนะเดี๋ยวคุณครูออกเสียงสั้นพวกหนูออกสระเสียงยาวหน่อยนะลูกนะคะออกเสียงยาวๆลูกนานๆ
6: อ
0: ี
6: อ
0: ึ
6: อ
0: ู
6: เ
0: อฝึกบ่อยๆถ้าเราออกเสียงยาวให้เด็กออกเสียงสั้นมันอาจจะยากลองสิมันอาจจะยากมันครูออกเสียงสั้นให้เด็กออกเสียงยาวนะคะทำอย่างนี้ได้ค่ะคุณครูค่อยๆฝึกไปมันมีบางตัวที่ไม่มีสระเสียงสั้นเสียงยาวอําไอไอเอาครับคุณครูนะคะนะตัวนี้คุณครูพยายามให้เด็กได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับสระจำให้ได้ค่ะเมื่อเห็นว่าเด็กเริ่มจะจำได้แล้วคุณครูลองใช้สินะตัวนี้ค่ะเอาลูกนะคนละแผ่นนะคะคนละแผ่นนะคะชี้พยัญชนะแล้วลองชี้สระบ้างนะคะว่าถูกไหมใช้ได้ไหมนะคะเอานะชี้ได้หรือยังชี้เลยลูกค่ะอีอีเออาจจะช้าสักนิดนึงนะคะเด็กเพิ่งขึ้นป.1ค่ะ

0: นะเอาเอาไอไม้มาลายอ้าวได้แล้วมันมีไอสองตัวใช่ไหมคะลูกคุณครูก็ฝึกนะคะทีนี้นักเรียนดูนะลูกนะสระที่เขียนด้านหลังพยัญชนะคืออะอาออันนี้เขียนด้านหลังนะคะเขียนด้านหน้าก็มีค่ะเอแอโอไอไม่ม้วนไอไม่มาลายใช่ไหมลูกถูกไหมคะนะคะเขียนไว้ข้างบนก็มีลูกอิอีอึเอเขียนไว้ข้างล่างก็มีอีกน่าสุดยอดเลยนะสระพยัญชนะไทยเรานี่นะทำให้มีคำใช้มากขึ้นค่ะโออูใช่ไหมลูกงูอย่างเงี้ยสระอูอยู่ข้างล่างงองูถูกไหมคะปูนะสระอูอยู่ข้างล่างนะลูกนะคะเอาละนะตอนนี้มาดูสระที่เขียนล้อมนะคะเอนะเห็นไหมลูกแอโอเห็นไหมคะลูกอยู่ข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังเขียนไว้หมดทุกที่เลยใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะเก่งมากนะนะคะนะคะต่อไปมาดูนะคะดูเพลงสระกันนะคะเอาสระหน้าแต่งเป็นเพลงก่อนนะคะสระหน้าโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลสระโออยู่ข้างหน้าไหมลูกโอแตงโมส้มหนูยืดขึ้นหนูยืดขึ้นลูกหนูสามารถทำได้ลูกดูซิทำยังไงโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลคำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามหลังเจ้าสระโออีกครั้งนึงลูกร้องเลยค่ะโอแตงโมส้มโอโกโก้ไมโลคำเหล่านี้ล้วนมีสระโอโอชอบอยู่หน้าใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งไล่ตามรังเจ้าสระโออ่ะเอาสระอาบ้างนะสระอามีคำว่าอะไรต้มปลาเกี๊ยวซ่ามาม่าแตงกวาเคยทานไหมลูกเคยทานไหมคะ
1: เคย
0: อ้าวนะขยับตัวนิดนึงขยับตัวขยับเอวขยับขาหน่อยค่ะลูกนะอ่ะนะพร้อมยังพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมคะพร้อมนะคะต้มปลาเคี่ยวซ่ามามาแตงกวาคำเหล่านี้ล้วนมีสระอาอาชอบ
1: อยู่หน้า
0: ป่าชอบอยู่หลังใครใคร
1: พยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างหน้าเจ้าสระอา
0: เมื่อกี้โออยู่ข้างหน้าอาอยู่ข้างหลังอย่าลืมลูกอย่าลืมนะคะเอาสระบนอีกสักตัวนึงสระอะไรคะลูก
2: สระอี
0: มีคำว่าอะไรบ้างลูกอ่านสิคะบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีมีอย่างอื่นอีกมากมายลูกอ่ะพร้อมนะคะอีบะมีลิ้นจีโรตีข้าวจีคำเหล่านี้ล้วนมีสระอีอีชอบอยู่บนใครใครพยัญชนะชอบใจวิ่งอยู่ข้างล่างเจ้า
1: สระอ
0: ีนะอีกคำหนึ่งนะสระอูไม่เอานะพวกหนูได้ละเอาสระเอามันอยู่ล้อมร้อมนะลูกนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรลูกเกาเหลาข้าวเม่าผัดกะเพราซาลาเปาอ้าวเอานะคะพร้อมนะคะลูกเอา

เอาชอบอยู่ล้อมไข่ใครขายันชนะชอบใจวิ่งอยู่ตรงกลางเจ้าสระเอาเก่งมากนะหนูไปแต่งคำเอาได้มากมายกว่านี้ค่ะลูกนะคะเอานั่งลงก่อนลูกนะคะเก่งมากนะได้พยัญชนะแล้วได้สระแล้วทีนี้มาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะคะนะคะมาเรียนรู้เรื่องวรรณยุกต์นะลูกนะคะนะคะเอาละค่ะวรรณยุกต์ของไทยเรามี

4รูป5เสียงค่ะนะคะ4รูป5เสียงนะคะนะรูปของมันคือรูปแรกคืออะไรคะเอกนะหนูทำนิ้วตามเลยลูกเอกต่อไปโทต่อไปลูกตรีต่อไปลูกจัตวาอีกครั้งลูกอีกครั้งหนึ่งหมายเอก

0: ป่าป้าป๋าป๋าเห็นไหมคะนะเอาดูคำสุดท้ายลูกคำสุดท้ายกออางอกลางลูกกลางกลางกลางกลางกลางเห็นไหมคะลูกเห็นไหมคะสี่รูปห้าเสียงนะลูกนะคะอ่ะนะกลัวหนูไม่ได้ลูกหนูมาร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมคะลูกนะร้องเพลงวรรณยุกต์กันไหมนะคะร้องยังไงนะนะอ่ะร้องนะร้องดีไหมอ่ะร้องดังๆเดี๋ยวค่อยทำท่าประกอบนะซุปเปอร์วาเลนไทน์ลูกเอาเลยค่ะนะได้ยังพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมเริ่มค่ะ
2: ลาลาลาลาลาม
0: าเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลาลันลามาเรียนวรรณยุกต์มีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนมีห้าเสียงนั่นไง
2: สามัญเอกโทตรีและยังมีจัตวาลนะทุกคนบ้านค่ะนอนค่ะบ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญถูกค่ะ
0: ห
2: วยค่ะ
0: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตวามากค่ะภาค่ะมากและภาเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลันลามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามาเรียนวรรณยุกต์ยืนขึ้นยืนขึ้นทำท่าประกอบด้วยอ่ะเร็วเข้าลูกเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: ซ
0: ุ
1: ปเปอร
0: ์วาเลนไทน์ให้เป็นซุปเปอร์จริงๆนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: เริ่มนะคะ
2: ลาลาลาลาลาลาลามาเรียนวรรณยุกต์ลาลาลาลาลาลาลามาเรียนวรรณยุกต์มีห้าเสียงนั่นไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตตวาลนะทุกคนมีห้าเสียงเหมือนไงสามัญเอกโทตรีและยังมีจัตตวาลนะทุกคนบ้านค่ะ
0: นอนค่ะ
2: บ้านและนอนเป็นเสียงโทและเสียงสามัญ
0: ถูกค่ะ
2: หวยค่ะ
0: ถูกและหวยเป็นเสียงเอกและจัตตวาม
2: าค่ะ
0: พาค่ะมาและพาเป็นเสียงโททั้งสองคำลันลันลาลันลันลันลามาเรียนวรรณยุกต์ลันลันลาลันลันลันลามาเรียนวรรณยุกต์ค่ะเก่งมากเด็กๆนะเก่งมากค่ะลูกร้องบ่อยๆจะได้นะคะหาคำอื่นมาแทนได้ไหมคะลูกหาคำอื่นหาคำอื่นมาแทนค่ะคุณครูคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์นะคะเป็นสิ่งที่คุณครูจะต้องสอนแล้วก็ให้นักเรียนเกิดทักษะคือใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวให้รู้ว่าเมื่อชี้ตัวนี้ปั๊บยกตัวนี้ขึ้นมาเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวนี้คือพยัญชนะอะไรเมื่อยกขึ้นมาปั๊บเด็กสามารถบอกได้ว่านี่คือสระอะไรค่ะนั่นแหละค่ะคุณครูคะถ้าคุณเด็กของคุณครูทำได้อย่างนี้นะแม่นยำเรียนรู้ในเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์แล้วใช้ได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเขาก็จะอ่านออกและเขียนได้ค่ะคุณครูคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องพยัญชนะสระวรรณยุกต์เพื่อนำไปสู่การสอนอ่านแจกลูกสะกดคำนะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณครูค่ะ

0: หรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล m กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v 1มีแรงคงที่ f มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า t ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น v 2เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก f เท่ากับ ma เมื่อ a คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา v 2ลบ v 1หารเดลต้า t นำค่า a แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ f จะมีค่าเท่ากับเดลต้า p หารด้วยเดลต้า t การโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน f เท่ากับ m v 2ลบ v 1ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น f เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v 2ลบ m v 1หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน Ti เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก f เท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในซันจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติ ในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

ถ้าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขนาดที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานจลของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1I และ V2I เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1F และ V2F จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 V1F บวก M2 V2F และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1 F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานจลก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานจลหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1I เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1F และ V2F เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน X และแกน Y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน X ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1F ตามแนวแกน X และ Y ได้เป็น V1F cos θ และ V1F sin θ ในทำนองเดียวกัน V2F เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน Y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2F ตามแนวแกน X และแกน Y ได้เป็น V2F cos φ และลบ V2F sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ Y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ sin y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานจลจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θแทนค่าจากโจทย์ M1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม V1I เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ M2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน Y จะได้ M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 VF sin θจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการ

0: อนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: แบบที่ห้อง
1: ภาพ
0: ตำหอด
1: รวดเปล่ารวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหมือนหอหีบนะ
0: คำ
1: ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข
0: ่ไม่รู้ล่ะ
2: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต
0: ่
2: พอดูภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าวว
2: ันนี้เรามีครูใหม่ โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบนี้น่าจะใช
4: ่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะคะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์
4: ครบรอบ450ปีมาแล้วนี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่า

0: พระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลยแต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อนอะไรนะพูดอ่าน เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะจะมี10คําจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
2: ห้ามล้างตีน
1: เอาล่ะ

0: ไรอ่ะขำทำ
1: ขำ
0: ขำข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามขำไอ้ยะเลขสองคือ
1: ขับใจ
0: คำชามใจ
2: ไม่ผ่าน
0: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
1: รวม
0: โอเค
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
0: ห้าม
1: เหยียบหญ้า
2: โอเค
0: ห้ามเหยียบหญ้าล้างของอะไรอะครูขาน
1: ั่นน่ะสิ
0: ลงของไม่รู้ค่ะ
1: ยอมค่ะยอม
0: ผ่านน้ำตักน้ำตก
1: น้ำตก
2: โอเค
0: น้ำตก
2: ต้องละค่ะ
0: ไอ้ยะไอ้ยะไอเนี่ยตัวเขาเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
0: ่ขำไม่รู้ขำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
1: ค่ะของ
0: โอ้ย
1: ทำลายขาด
3: น่ะผิดอีกแล้วครับ
0: ข้ามเถอะค่ะย่า
1: โอ้ยย่าทิ่มผ้าสมาไม
0: ฮะสมาไมข้าทิ่มผ้าทำไมลงส้วม
2: โอเค
3: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
0: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังธรรมเนียมรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
2: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
1: เนาะเต็ม10
2: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหนองคางตามสัญญาค่ะ
0: ครูคะก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
2: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
0: สำเนียง
2: สบายด
0: ี
1: สบายด
0: ี
2: สบายด
0: ีสบายดี
2: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
1: สบายดี
2: เป็นเสียงหลวงพระบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
0: สบายดี
1: มาหลังกันหน่อยสิ
0: สบายดี
1: สบายดีไม่พนมมือ
0: โอ้ตายแล้วสบายดี
1: สบายดี
0: หนูลืม
2: ขอบคุณ
0: ขอบใจ
2: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
0: แล้วมีหลายๆเด้อไหมคะ
2: ม
0: ี
2: ค่ะขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
2: ไปก่อนเด้อพร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
0: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปที่วัดสิงห์ทองกัน
1: วัดเสียงทอง
0: เชียงทอง
2: ลาวไม่มีโซซางนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
1: วัดเสียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั่นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนา
2: ะ
0: ทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
2: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
3: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอนหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกเฮาซึ่งเฮามาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าถาบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั่นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
2: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมรุ
1: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ด้านๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ
1: ์
0: สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
2: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัว
2: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
2: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
1: อ่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
1: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: เขียวๆนั้นจะเรียกว่ากันว่าโง่
1: โง
0: ่
1: โง่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
3: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
1: ปึ้ม
2: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
3: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
2: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
1: งง
2: งางงงงเฉลยงองงัว
1: งองงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
2: ใช่ใช่จอจานเขาเรียกอะไรเอ่ย
1: จก
2: จอจก
1: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
2: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
1: จกแปลว่าควัก
2: เฉลยจอจก
1: จอจอกมาถึง
2: จอจอกตักน้ำ
0: แก้ว
2: จ
0: อกเรียกว่าจอก
1: จอกชนจอกนึ่งอย่างนี้อ๋อจอจอกจอจอกโอเคจอจอกอะไรหรอคะ
2: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
1: ์ยอหญิง
2: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
1: ยุ่ง
2: ทุกตายยุ่ง
3: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่างนอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
0: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่เราภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
1: จริงด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ๆๆ

ังนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตเนาะคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ซาว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดเสียงทองนี้ก็คือจะมีเจ้าฤาษีทรงพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่

0: ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่
1: ค่ะ
0: นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้อเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได
1: ้
0: แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม
2: ่อ๋อกตัญญูก็เลยไม่กินทั้งสองตัวไม่กินทั้งงัวทั้งสองตัวเลย

0: นี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: ค่ะ
0: เนาะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได
2: ้
0: แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพศานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
2: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงพระบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่
2: ะ
0: ก็จะพยายามทุกคนในหลวงพระบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น

ส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: เกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
0: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิ
0: ฐแดงน้ำตาล
1: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอก
0: ใช่ใช่สวย

0: การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้ใช่ไหม
0: ทั้งประเทศลาวทั้งหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแต่เรากับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวานจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบ้านแล้วเขาจะตักบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โ
0: อ้นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

าตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลื่อยอยู่ในกระติบหน่อยนึงจะแบ่งเป็น3ก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้วว่าทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาอยู่ในฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: แข็งแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปนี่ต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะสำหร
8: ับ
7: วันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอร่ามที่สุด
8: ในเวียงจันทร
7: ์ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพ
8: ค่ะ
7: เดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก
8: 100ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบมั้ยคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: เราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู่อาจารย์ค่ะมีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: จันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด 8:00 น.
8: ถึงเที่ยง
7: ตอนเย็น
8: เย็นแรง
7: ตอนแรงเย็น
8: บ่าย 4:00 น. ถึง 4:00 น. เย็น
7: เขาบอกคนลาวถ
8: ้าผ่านประตู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ๊งติ๊งเงียบ
7: นี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี้
9: คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะ
8: ใส่
9: อ
8: ัน
9: นี
8: ้นุ่งเหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วัดพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้ถูกต้อง
9: นี่ค่ะ
8: สวยไปอีกแบบ
9: ใช่รู้จะชอบจริงเป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี
8: ้ไม่ต้อง
9: คุ้มเขาเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
7: โอ้
8: โห
7: อย่างสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริง
9: ๆต้องเราต้องเดินบนเริ่มจากตรงนี้แน่ๆ
8: ค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลย
8: รอบละร้อยปีเนี่ยนะ
9: น่าค่ะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพดี

0: 146ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท4บาท
1: แล้วใช้
0: ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายยังใส่ใจหินหน้าดูทำอะไรอะคะคืออะไรเอ่ย
1: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
2: โรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนใดเอ่ย
1: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียนปราถนา
2: โอ้โหชื่อสน่ารักเลย
0: ใช่
2: ปราถนา
0: ปราถนาโอ
2: ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวก
0: ็เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
2: โอเคเปลี่ยนทองหมดเลยเห็นไหม
0: มะป่าย
2: ินดีต้อนรับ
0: นา
2: โทนละภาพ
0: ผู
2: ้พร้อมเลิศไปคุณป่า
3: โรงเรียนปราถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 และชั้นมัธยมต้นม.1-4 ตามหลักสูตรของลาวครับเมื่อถึงโรงเรียนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการแสดงม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วย

0: ลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
1: โอ้ไม่แน่นอนคุณครูน้องรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและน้องรถเมย์อยู่เป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าประถมแล้วเป็นป.5เนาะ
2: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
1: เขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
2: โอ้โหพอดีเลย
3: ในกูอยากถามเนาะอยากถามน้องเฮียนว่าบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
4: เฮียนในกูละขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงที่มาของน้ำคุณประโยชน์ของป่าไม้และน้ำการรักษาป่าไม
3: ้ถูกต้องคือการตบมือส่งเสริมคือว่าถูกแล้วตอบไปถูกแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
5: ได้ยิน
3: เนาะพาได้ยินดีแล้วเนาะ
6: คุณครูนี่ค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
2: สบายดี
3: น้องเมย์เฮมาเจียมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกแล้วอันเชิญนางนางนี่
2: ค่ะตรงไหนดีคะ
6: เฮีย
2: น
6: ไม่ดี
2: ประเทศลาว
3: พิเศษสำหรับเฮียนาง
2: สบายด
6: ีค่ะ
3: อ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางมาเนาะ
6: ใช่แม่น
3: สีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสิทดสอบน้องมีน้องเบิง
6: เบิงเบิงอันไหนอะคะคุณครู
3: อ่ะคนนั้นสิเขียนใส่กระดาน
6: เสียเสียใส่กระดานด้วย
3: อ่านเนาะให้น้องมีมาอ่านโอ้มาอ่านดีบ
6: ่เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ่ม
2: พูดไงขอตอบนะ
6: พูดว่าอะไร
2: แล้วพูดว่าไงลูกอะไร
6: อะไร
2: น
6: ะ
5: เฮียเลยที่พูดอ่านขอตอบ
6: แปลว่าอะไรอะ
3: เนี่ยครูตอบ
2: เ
3: นี่
2: ย
6: เฮียนไอ
2: ผู้หลา
6: เฮียนไ
2: อ
6: เฮียนไ
3: อนาย
6: นายครู
3: โนนาย
6: โนอานายอ่ะ
3: เฮียนนายครูหลานขอโต
6: เฮียนนายครูหลานขอโต
3: โอเค
6: พระธาตุหลวงเวียงจันท
3: ร์
6: เก่งไว้ส่งเสริม
7: คือกูบอกส่งเสริมหนูชอบอ่ะ
3: ส่งมือเฮียนอ้าวร้องให้ดังเฮียนออกมาเขียนมึงดูอ้าวถ้าสลุง
2: โอ้เฮียนได้คุณล่ะขอตอบ
6: เอ๊
2: จำปาซักแม่นบ่
5: แม
6: ่นเก่งว่ะ
3: ประดิษฐ
2: ์โอ้
3: หมดอยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลนึงละเอานุนใส่ใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวีซ่าหัตถกรรม
6: โอ
3: ้เมืองไทยมีโบเฮ็ดด้วยฝีมือเนาะอ้าวมื้อนี้จะไปเรียนวีซ่าภาษาลาวเนาะ
6: บทที่โอ้15
2: โอ
6: ้น้องขำแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอผ
2: ิ
6: ดเหรอ
2: ตั้งเลขว่า
6: เลขว่าอะไรอ่ะ
2: เลขว่าไหน
6: แม่นแล้ว
2: บทที่
3: อายาอันนี้อ่านว่าอะไรวะ
6: อ
3: ่
6: านว่าหัวขอบเอ้ไม่ใช่ถูกป่ะ
2: หัวบท
6: หัวบท
2: แม่น้ำลำ
6: เซ
2: ซอยอุ้ยไม่ใช่แม่น้ำลำ
6: รู้สึกอายผิดปกติผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอ่ะ
2: เออลำอะไรล่ะลูก
6: ลำเซใช่ป่ะ
2: ลำเซไหมลำเซป่ะลำเซ
6: ในประเทศ
2: เราเฮา
6: เฮา
2: เฮา
3: อ้าวมื้อนี้จะไปเรียนบทที่15ของวิชาภาษาลาวแม่น้ำลำเซประเทศเฮา
6: ประเทศเฮา
3: อ้าวนักเรียนฮู้บ่เนาะว่าแม่น้ำลำเซในประเทศลาวมีแม่น้ำอย่างเด้อน้องเมย์ตอบก็ได
2: ้เฮียนายกูลาขอตอบ
6: เฮียนายกูลาขอตอบ
3: อ่าตอบเลย
6: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคันแม่บ่
3: ถือบ่ถือกันเนาะต้องมือส่งเสริมนะ
6: คือส่งเสริมมันชอบ
3: รักเฮียนเด้เนาะคิดว่ามีแม่น้ำอย่างอีกอ้าวนอกจากแม่น้ำโขงเลยแม่น้ำคันแล้วยังมีแม่น้ำอีกนะบอกว่านางคนทิพย์จ้างคนทิพย์บริสุทธิ์ไปเถอะ
4: เฮียนายกูลาขอตอบมีแม่น้ำแบงน้ำไท

0: ถูกต้องต้องมือทรงพวกหลานสังเกตพร้อมกันพ่อทองเลยนี่ภาพเห็นภาพ
1: ยัง
0: สังเกตเห็นเรียบร้อยสังเกตเห็นเบิร์ดทุกมุมทุกแฉเนาะนักเรียนเห็นบนทุกคนบ
2: ่เห็น
0: ในรูปภาพนี่เนาะเป็นภาพยังมียังแดเนาะที่พวกหลานเห็นเนาะอ่ะเอานางมีวันลงดู
3: เรียนนักครูเขาตอบในภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำเซในประเทศเราจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีงานซานบ้านซองหัวสวนท้องฟ้าที่เจียมใสมีภูผาปลาดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
0: อ้าวถูกต้องนี่นี่เนาะตบมือทรงเซยกันเจ้าเด็กแล้วเนี่ยสามารถจำคำพูดได้บ่ที่กันจะเว้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปุ่มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ
4: อ่าน
0: 1 2 3

0: นายครูยังให้พวกนาทีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลๆกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเสลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่มข้อที่2เมื่อนักเรียนขี่เรือขึ้นล่องแม่น้ำลำเสนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาบ่ฮักแม่น้ำลำเสบ่ฮักแม่น้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะถือข้อใดแล้วแต่เนาะอ่ะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแท้เลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแมวใดแมวเปล่าแมวใดแมวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแมวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสีย
2: เอานะโอ้โหเฮ้ยโอ้โห
1: น้ำจะเน่าเสีย
3: สินค้าคุมมณฑลคุม
4: บอ
3: ส
4: ไ
3: ปดูอ่ะพลังงานไฟฟ้าเขาได
4: ้ที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าเหรอยังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อมันพลังงานไฟฟ้า
3: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิศ
4: โอเค
5: หนึ่ง
3: น้ำจะบริสุทธ
5: ิ์เป็นไงอีกลูก
3: น่ะ
5: ข้อ2อะไรนะ
3: จะผลิตน้ำได้ยากน้ำกินได้ยาก
5: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
6: ตอบเลย
3: สัตว์น้ำก็จะบ่จะน้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นมีคนทำมาหากินได้ยาก
5: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
1: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตจะอยู่ไม่ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้แข็งยัง
3: พืชผ
1: ัก ก็รวมต้นไม้อ๋อที่มีรวมกันโอเค
7: ขับลำขับวนลำ
8: วนลำ
7: วนลำทำเพลง
8: วนลำทำเพลง

0: เดี๋ยวได้รู้กัน
1: มานี่ในคู่ใช่ต่างนะกลุ่มโอปอาคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่มหกก่อนบอกกลุ่มหนึ่งก่อนบอกอากลุ่มหนึ่งก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่มหนึ่งโอปอาคำตอบตัวเองเลยเนาะ
2: ยันในคู่หลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางใครตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำก็จะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ำใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำบ่สะดวกบ่มีน้ำใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ำจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ำดินก็จะแห้งแล้งการทำมาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่น
1: ๆเป็นยังไงกูเพิ่นเห็นดีบ
3: ่
1: อีกเนาะกลุ่มอื่นสิว่าตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถูกต้องต้องมือสองตัวให้กันเลยให้คะแนนกันเลยเนาะกลุ่มนี้นะให้คะแนนเลยให้10เนาะถูกดีหลายเนาะอ้าวกลุ่มที่2ต่างหน้ากลุ่ม
4: เห็นในครูลำคดเมื่อขี้เหงื่อขึ้นลงตามแม่น้ำลำเซหลานจะอาเคียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงอย่างมวลซื่นตามประเพณีของเราเฮา
1: เป็นได้มีใครอยากเพิ่มหมอกลุ่มนี้นั่งอันนั้นบัณฑิดาอยากเพิ่มใส่กลุ่มนี้อ่านกูสิเพิ่มใส
2: ่หลายนักออกคำคิดคำเห็นเพิ่มมาเขาเห็นผู้ผาป้าดงที่เขียวงาม
1: ที่เขียวงามเนาะ
2: หอมกินใบไม
1: ้หอมกินใบไม้แล้วอ่ะ
2: ที่ห้อยฮวนขึ้นมา
1: อ้าวถือว่าสมบูรณ์บ่เนาะสมบูรณ์แล้วอ่ะต้มมือส้มเซยถึงกองละเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้องเนาะเฮาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี
5: ่9
1: ให้9เนาะก็ดีคือกันเนาะดี
6: ตรงนี้มีจุดที่ดี
7: คุณที่สามเลย
6: การประเมินผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่ว
1: ม
6: การนำเสนอให้เด็กทำผลงานทุกกลุ่มเป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
8: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
1: ผู้ใดที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัตรคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเฮาเช่นมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างใดพาให้น้ำสะอาดเนาะเบื้องนี้คือการถ้าผู้ใดนะได้บัตรคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นเมนพากันมายืนอยู่เบื้องนี้นะมีกระดาษส่งเพนตัวกันอ้าวเริ่มได้แล้วเนาะมาดีนะ1 2 3มาทีละคนเนาะ

0: เฮียนการฟังการเว้าการอ่านและยังการเขียนเนาะอยากให้น้องเมย์นี่เขียนให้นักเรียนเบิ่งเนาะ
1: ว่าโอ้ย
0: เขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าเป็นที่ประทับใจให้นักเรียนเนาะว่าประทับใจได้ในการมาร่วมมุ้งสอนในมื้อนี้เนาะเขียนเลย
2: สั้นๆในเฮาฮักเมืองลาว
0: ตอนนักเรียน
2: ใช่ป่ะ
1: ใช่ๆๆเขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยโตยใช่ไหม
0: เด็กแล้ว
2: โอย
0: ฮักแล้ว
2: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู
1: ้อ่ะหนูรู้แล้วคุณครู
2: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้ตัวนี้โอเคอากาศแป้นักอ่านเรา
1: เขียนถูกว่าเขียนเป็นตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล
2: ้
1: วอันนี้มีหัวเอ
2: ๊
1: ะ
2: นู่น
1: ตัวนู้นกอไก
2: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่มีสองหัว
1: เขียนขี้เหร่มากเลยหนูอ
2: ่
1: ะ
2: โอเค
0: ถูกต้องเฮาหนีบ่ถึงแล้วไม่กงบ่มี
1: เฮาไม่กงบ่มีทำไงอะครู
2: ไม่กง
1: ไม่มีแม่กง
2: อันนี้ปะ
0: นี่ไม่กงไปทางหัน
1: ไม่มีอย่างเงี้ยคะ
2: น่ะ
0: นี่หัวได้ไม่กงไม่หัว
1: นี
0: ่มนๆถึงต้อง
2: เฮา
1: ฮะ
2: เมืองเสเอเฮ้ยมองม้าม
1: องม้าม
2: ัน
1: มองม้ามัน
2: เมื่อกี้นี่

0: นี่หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: โปแมน
0: โปแมน
1: มอ
0: ค่ะมีหัวบนหัวล่าง
1: อ่ะเมืองอ่ะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้เดี๋ยวนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
2: มีหางจะมีหาง
1: เดี๋ยวเฟืองกับ
0: ปิ้ง
1: อ่ะ
2: ถูกต้อง
1: เขาอ่าง
2: โอโ
1: อโอโ
0: อโอโอไหนคะ
2: นี
0: ่เนี่ย
1: แล้วนู่น
0: คุณครูบอกว่ามีอโออโอเลขเก้าอ่ะ
2: ไปแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
0: อมองงัว
1: หางยาวๆมานี่หางยาวมานี่
2: ยาวคนละ
0: ยาวเกิน
1: ยาวเกิน
0: เขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
2: เขียน
1: ถูกไหมคะ
0: บ้านไก่แล้วไงผิดที่ไหนอ่ะ
1: สามสี
0: ่เอาผิดที่ไหนอ่ะ
1: หอเฮือนหอเฮือนหอเฮือนใช่ใช่ใช่
2: ต
1: ั
2: วหอ
1: ใช
2: ่
1: ใช่ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
2: เนี่ยเฮียนเนี่ยหอเฮียนน้ำเย็นเนี่ยเฮียนหอเอาตัวหอใส่พยัญชนะห
0: อครูตัวนี้ถูก
1: ถูกไหม
0: มีหัวมีหัวใช่ใช่ใช่เอาไหม
2: ถึงแล้วครึ่งนึง
0: ถูกไหมเนี่ยนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยหนูมีโมแมนอีกละ
2: โมแมนโมแ
0: มนโมแมน
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถูก
0: เด็กๆเขียนอย่างนี้พี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโมแมน
2: แล้ว
0: ตอนนั้นนอนหนูหัวทั้งบนแล้วหัวทั้งล่างอะไรวะนี่ไงก็มองมาไงเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
0: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำอย่างนี้เฮ้ยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างน
1: ี้ภาษาไทยลูกภาษาไทย
0: คล้ายกันเลยคล้ายกันเลย
2: โหนี่แบบ
1: อารัก
2: โหนี่คุณครูเขียนสวยจริงไงอย่างกับประกวดแข่งคัดลายมือ
1: เราต้องให้เด็กจำแบบที่ดีๆไป
0: ว้าเหมือนหนูถูกด
1: ูไม่ใช
0: ่ต่างกันไหมลูกเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
2: ็
0: พยายามจะเขีย
1: นภาษาลาวภาษาลาว
0: มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะดีใจจังเลยพอเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
2: ๆในครูมันเขียนพวกมือซึกเนาะเอ้ยมีก็เขียนพวกมือซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะพวกเราอยากได้ยินคําเว้าคักๆอบอุ่นบุญที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังได๋เน
0: า
2: ะ
0: เป็นภาษาลาว
2: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเว้าเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
1: ได้เหรอ
2: ทุกคนตั้งใจฟัง
0: ตั้งใจฟังแล้วพี่พูดสั้นๆน
1: ะ
0: เราพูดพร้อมกันแล้วว่าพร้อมกันเลยนะครูค่ะ
1: 1 2 3
0: How

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
5: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
6: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
7: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
6: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
4: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
6: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
7: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
6: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
5: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดิ
6: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
3: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอร์ไปนะอย่าลืมอย่าลืม
8: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
3: คุณพ่อ
8: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
9: ดีค่ะ
8: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
9: ดีค่ะ
8: อย่างนั้นเตรียมตัว

0: ใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
2: โกรธครับ
3: โอกาสค่ะ
4: เกษตรครับ
1: อาวุธ
2: สมบัติครับ
3: ทิศค่ะ
4: ปรากฏครับ
0: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
2: ธงชาติกับกระดาษครับ
3: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
4: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ครับขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

0: จิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำเนี่ยไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือดุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
3: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันส จำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์เท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root A กำลัง2บวก B กำลัง2บวก 2AB cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan B sin theta ส่วน A บวก B cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีอาร์ทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันไปเวลานานน่ะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่าง

0: เพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
2: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
3: นี่เด็กๆ เล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
0: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
2: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
0: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: แผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจ

ี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุลนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียรนะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ n คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและn คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะ

คงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: อนที่4สนุกจริงๆดิ่งแอกกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหันษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
1: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
2: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพลัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
1: ค่ะคุณแม
0: ่คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขีดจึงหยุดทักทาย
1: หมี่ขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
3: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ่อ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณแม
4: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ้ะลูก
1: เย้เล่นเกมกับหมี่ขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
0: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
5: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
0: คุณยายเอา

0: แผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมีขิดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกสนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
1: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมีขิดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะมีขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็ขอระฆังจ้ะ
3: แหมเก่งมากๆเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได
1: ้เอ้างั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
2: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
1: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
2: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
1: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
2: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
1: ต่อไปคำว่าเมฆ
2: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
4: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
1: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
1: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
2: อ๋อเดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
1: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
5: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
4: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
5: แต่มีขีดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
4: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
5: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
0: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของทีวีเท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้

0: หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10กำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึง

จำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ 2 ตัวนั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ a แทนด้วยสัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อ

ัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองดังภาพจะเห็นว่าทั้งสองกรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: ามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงานแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็

0: ามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
2: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้วเอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
2: ี่นี่นี่นี่เออใช่เออเ
1: ห็นไหมไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
3: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุ๊กเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
4: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
2: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
5: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
2: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
5: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือขับจะได้ช่วยข้าขนขอไปขายที่ตลาด
3: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
2: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
5: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
2: ่ฉันก็เหมือนกัน
3: ปุ๊กครับปุ๊กครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
0: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
3: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
0: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
3: ครับ
7: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังฆโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: ไม่เชื่อครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานเสียงชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดีหรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
2: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเราควรที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
3: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: อบอ่านการ์ตูนนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรส์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบอ่าน
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่า
1: ไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบูจันไสย่าค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี้ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวด้านบันเทิงสูงมากก็คือ 50% กว่าเห็นไหมส่วนความรู้วิชาการนักเรียน

นะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: มีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของเรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงเป็นผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
2: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
3: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่สองหน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกเอหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นนะก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทั้งนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดข่อยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: ก็แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแบบฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

ช่วงชีวิตคนเรามันสั้นครับแค่ไม่กี่สิบปีอ่ะคุณก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วคือผมกำลังจะตั้งคำถามว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปอย่างมีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโครพาสค่ะคโครพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membraneOuter membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ Inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง Outer membrane แล้วก็ Inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า Inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังนะคะที่เรียกว่า reactionเซนเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่า

ฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transfer
product นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการ photolysis นั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับพิที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

อันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนในระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทําเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทําเป็น0สูตรในการคํานวณก็คือ SX เท่ากับ UXTครับซึ่ง SX นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็นG ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไตล์นะครับจะใช้สูตร S เท่ากับ square root กำลัง2บวก SY กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์แบบต่างๆนะครับก็จะเอามาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี

ค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือจุด08วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ4.08วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการให้100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตร

จากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: Thank you. It's about standing out, right? Being unique. And also owning that uniqueness and not being afraid of being unique. So creativity is about taking risks. When you take a risk, that means you know that it will either be successful or it will fail. But you tried and you learned from that and you start again. So being creative with an idea as a teacher, right? You try some new lessons, try something else in the activity to challenge your students more. That's, you're trying to use your creativity to make the lesson more interesting for your students, right? That's a way we as teachers can apply creative thinking and to help our students also open up their creativity, right? Okay, thank you.
1: ท่านอาจารย์นะคะทั้ง3ที่ก็ได้ตอบนะคะถึงเรื่อง creativity นะคะในกิจกรรมแรกเนี่ยเราก็พูดว่า creativity เนี่ยถ้าเริ่มแรกเลยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดอะไรที่ใหม่เพียงแต่พยายามลิงก์นะคะสิ่งปัจจุบันกับสิ่งที่เรารู้นะคะในอดีตในประสบการณ์ของเรานะคะหรือคำว่า schema นะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ creativity เนี่ยก็มีนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าถ้าเราคิดอะไรที่ใหม่ออกไปที่แตกต่างจากเดิมนะคะแล้วก็รู้จักที่จะลองเสี่ยงนะคะในการที่จะคิดในการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างตัวอย่างของคราวที่แล้วที่ท่านอาจารย์คิดถึงเรื่องเครื่องแปลนะคะที่พอใครพูดอะไรมาพอเรากดสวิตช์ปั๊บก็แปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าใช้ได้ดีน่าจะใช้ได้ดีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว creativity เนี่ยนะคะก็เป็นทักษะซึ่งเราควรจะส่งเสริมให้นักเรียนของเราคิดนะคะคิดจากการโยงสิ่งที่เขารู้จักเข้ากับสิ่งที่เป็นปัจจุบันก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ให้เขาคิดแตกยอดออกไปนะคะให้แตกต่างออกไปให้สร้างสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านอาจารย์ต้องย้ำกับนักเรียนของท่านอาจารย์ว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคือเราสามารถที่จะรับได้นะคะกับคำตอบของนักเรียนตราบใดที่เขามีเหตุผลนะคะประกอบว่าทำไมเขาถึงได้คิดเช่นนี้ได้ทำเช่นนี้เป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้เขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะมีพัฒนาการในทางที่ดีด้วยค่ะก็คิดว่าอันนั้นก็คือประเด็นสำคัญของ creativity ค่ะ
0: Thank you So we talked a little bit or I mentioned briefly about how we can be creative in the classroom. But let's try to be more specific and think of what you do in your classroom. How can we have a creative classroom? Think about some past lessons you did or some future lessons that you're thinking of doing with your students. Any ideas that you'd like to share from your experience, what you've learned, what you've tried, what you've done? I'll give you about a minute to think of something that you have done in your classroom or want to try in your classroom that's applying creativity or even your students.
1: ค่ะอาจารย์เชยอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดทบทวนนะคะกิจกรรมที่อาจารย์สอนในห้องนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมใดก็ตามนะคะว่ามีลักษณะความที่เป็น creative class ไหมนะคะเป็น creative lesson ไหมcreative activity ไหมนะคะที่นักเรียนของท่านได้ลองทำมาแล้วนะคะค่ะจุดไหนก็ได้ประเด็นไหนก็ได้ย่อยๆนิดนึงก็ได้ค่ะค่ะลองคิดดู
0: Thank you Yes Oh yes Thank you Please show
2: It's okay could Thank you
0: Yes
2: Last 2 weeks ago that in my schoolWe give the sample to the teachers, teacher chain about our activity in school.
0: Ah.
2: That we separate the student in group and tell them that if you want to go to other country, what that you want to know or you need to know about the detail of other country. Mm-hmm. And the student make a worksheet. Can you see it?
0: Okay, perhaps we can bring it to the visualizer.And you can describe the activity a bit more. What grade are your students? Or what grade are the students? What level are the students?
2: Bottom six.
0: Bottom six.
2: Yeah.

0: กหรือว่ามาเขียนเป็นเรื่องขึ้นมาอันนั้นก็จะเพิ่ม creativity ขึ้นมาอีกนะคะอาจารย์ลองไปทำดูในส่วนของทางหนองคายนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเล่าเรื่องนะคะนิทานแล้วก็ให้คิดตอนจบนะคะว่าควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าอาจารย์เชก็บอกว่าหรือว่าอาจจะทำเป็น chain story ก็ได้ก็คือนักเรียนคนหนึ่งก็คิดแค่2ประโยคหรือประโยคหนึ่งแล้วคนต่อไปก็คิดสร้างขึ้นมาอีกประโยคหนึ่งต่อให้เป็นเรื่องใหม่ขึ้นมานะคะหมายความว่าทั้งหมดแล้วเมื่อรวมกันแล้วนักเรียน10คนเนี่ยนะคะคิดคนละประโยคแต่แต่ละคนต้องคิดว่าจะต่อเรื่องของคนที่พูดนำหน้าที่เขียนก่อนหน้าได้อย่างไรก็เป็น creativity อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะได้นิทานเรื่องใหม่ซึ่งแปลกประหลาดแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะคะอาจารย์ก็ลองไปทำดูส่วนท่านอาจารย์ท่านเดิมนะคะที่ได้กรุณาส่งผลงานมานะคะเป็น pop up นะคะก็เป็นรูปตึกเพโทรนาสนะคะในกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะประเทศมาเลเซียนะคะอันนี้ก็มีความเชื่อมโยงกับอาเซียนใช่ไหมคะนะคะก็นักเรียนเขาก็มีความสนใจนะคะเกี่ยวกับอาเซียนเขาก็อุตส่าห์ไปตัด เป็นรูปตึกขึ้นมาโดยเอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยค่ะนะคะซึ่งนักเรียนคนนี้นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เคยส่งการบ้านเลยไม่เคยส่งงานเลยไม่ชอบเขียนนะคะแต่ว่าก็ชอบตัดนะคะซึ่งก็อนาคตก็อาจจะเป็นดีไซเนอร์เป็นอาร์เคเต็กเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่านิดนึงก็คือว่าทำยังไงเราจะให้โยงกลับมาเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษของเรานะคะท่านอาจารย์ก็อาจจะให้เขาหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้นะคะเกี่ยวกับความสูงความสวยงามหรืออะไรนะคะหรือว่าทำได้ก็สร้างประโยคขึ้นมานิดนึงนะคะคือกระตุ้นเขาด้วยการให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบก่อนพ็อปอัพนี่แหละนะคะแต่ว่าโยงกลับเข้ามาภาษาอังกฤษของเราด้วยนะคะเขาจะได้ทั้งสองทางนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์เฉลียวศรีมีอะไรเพิ่มเติมค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะอยากจะเสริมอาจารย์ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมันดีมากเลยค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าจะดียิ่งขึ้นถ้าเราพยายามบูรณาการกับวิชาอื่นๆนะคะโดยแล้วก็สร้างออกเป็นเหมือนโครงงานเล็กๆเพื่อเด็กเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่อาจารย์ต่อศัพท์แล้วก็อาจารย์เชได้แนะนำว่าการต่อศัพท์ก็อาจจะใช้วิธีการรวบรวมเป็นประโยคขึ้นมาเราอาจจะให้ทำเป็นสมุดคลังศัพท์ของเขาเองแต่ว่าแทนที่จะเป็นแล้วเขาต้องครีเอทว่าในการทำสมุดคลังศัพท์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ตัวสมุดเป็นแบบไหนบางคนอาจจะทำเป็นเขียนเป็นประโยคแต่ขณะเดียวกันนี้แบ่งเป็นแทนที่จะเป็น alphabetical order อาจจะเป็นลักษณะของเป็น family set ต่างๆหรือว่าอาจจะทำอยู่ในรูปของ collocation คนไหนแล้วแต่เขาจะคิดนะคะก็จะได้เป็นการ create ในแง่ของความรู้แล้วก็ได้ตัวคำศัพท์โดยไม่รู้ตัวนะคะก็จะแล้วก็ได้ให้เขาแบ่งปันกันว่าได้เห็นความหลากหลายว่าเรื่องของการเก็บพจนานุกรมมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรียงตามอักษรก็ได้อันเรียงตามอะไรก็ได้เป็นการสร้างสรรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะในทุกอย่างเนี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์ทำโปสเตอร์ออกมาก็หรือว่าเป็นรูปเมื่อกี้เป็นสามมิติพิทอนัสอะไรเนี่ยถ้าอาจารย์สามารถทำเป็นเหมือนเอ็กซิบิชันหลังจากคนทำแล้วนะคะเอามาตั้งแล้วก็ให้เข้าไปหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทำเหมือนที่อาจารย์นราพรได้แนะนำแล้วก็ให้เขาติดพร้อมไปกับตัวรูปของเขาเขาก็จะได้การกับวิชาอื่นแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าชิ้นงานของเขาเป็นชิ้นงานที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับเขานะคะหรือว่ารูปเมื่อ story chain เขาจะอาจจะทำเป็น our story book class story book เขาจะได้ภูมิใจว่ามันเป็นสมุดภาพของเราทุกคนนะใครที่วาดรูปเก่งก็วาดรูปประกอบกลายเป็นนิทานของเราเองอาจจะเป็นนิทานสนุกแต่มีภาพประกอบมันก็เป็นการความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันขอให้มันออกมาเป็นชิ้นงานเหมือนโปรเจกต์เล็กๆเพื่อจะเขาจะได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาได้เรียนไปเนี่ยมันออกมาเป็นงานที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นค่ะ
2: Thank you very much. Very great ideas. So now that was a review of the creative thinking, and now we're heading on to the fifth C. Although we have been doing a lot of communicating since then, so let's think. Here's a funny picture, a cartoon. What's going on there? How is this person communicating?Does anyone know the term for this with the fire? It's called smoke signals, right? Hello, with the smoke, right? The other person is very far away. Anyway, I thought it was just a funny cartoon. So the thing to think about is, for the next 2 minutes, why do we communicate? When do we communicate? How do we communicate? And what do we communicate? It seems like a lot,

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แต่จากกิจกรรมที่เราทำอาจารย์จะพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มันจะมีทุกสีที่เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราสามารถคิดได้ว่าในกิจกรรมที่เราทำนี่ค่ะมันครอบคลุมทุกสีและจะทำให้เราทำกิจกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างที่อาจารย์เชมอบหมายให้อาจารย์ช่วยไปลองทำกับนักเรียนก็เป็นเรื่องของการดีไซน์ห้องเรียนโดยที่มีตัวกำหนดว่าเหมือนกับเป็นตัวข้อกำหนดไว้ 3-4 ข้อฮะต้องมีนักเรียน35คนมีเทคโนโลยีอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่าฝึกให้นักเรียนได้เป็นสถาปนิกน้อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันจะต้องมีข้อกำหนดว่ามีโจทย์ให้คุณทำเป็นการแก้ปัญหาไม่ใช่ครีเอทอย่างเดียวแต่เป็นการครีเอทภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ซึ่งในชีวิตจริงเนี่ยเขาคงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยทำให้เด็กได้มีโอกาสทำงานที่มีความร่วมมือแต่ขณะเดียวกันมีเป้าหมายของการทำงานที่อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการสร้างให้เขารู้สึกว่าในสังคมเนี่ยเราอาจจะต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ได้นะคะนั่นคือเด็กโตอยากจะขอเสริมของเด็กเล็กเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำน่ารักมากดิฉันคิดว่าบางอย่างเราอาจจะลองปล่อยให้นักเรียนทำเองแทนที่พอเขาทำโจทย์มันออกมาแทนที่ครูจะถามว่า what is he เราอาจจะให้เด็กตะโกนถาม I have a rabbit are you a dog are you อะไรเพื่อจะเป็นการทำให้เด็กได้ฝึกใช้ภาษาแทนคำตอบแล้วก็คนที่แสดงท่าก็จะตอบว่า yes I am หรือ no I am not อะไรเป็นการเสริมนะคะเราอาจจะให้เขาแบ่งกลุ่มเป็นคู่แล้วเพื่อจะให้ฝึกให้ทุกคนตั้งคำถามห้ามตอบก่อนอาจจะถาม Are you a rabbit เหมือนกันทุกคนก็ไม่เป็นไรเพื่อฝึกให้เด็กใช้ภาษาแล้วคนสุดท้ายคนตอบก็คือเจ้าตัวว่า yes หรือ no อันนั้นก็เป็นการช่วยกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษามากขึ้นแล้วครูก็จะเป็น facilitator ในห้องเรียนที่แท้จริงค่ะคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะรวมทั้งเซสชันนี้ด้วยนะคะท่านอาจารย์ที่พลาดไม่ได้เข้ารับการอบรมนะคะหรือว่าท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมวันนี้จะไปบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ไปที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะ www.dlf.ac.th นะคะเพื่อที่จะไปเปิดดูเซสชันที่ผ่านมาทั้งหมดได้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าสู่เซสชันถัดไปนะคะเซสชันที่5ซึ่งเป็นการรวมทั้งหมดทั้ง5 C's นะคะสรุปอีกทีหนึ่งนะคะไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็เซสชันที่6นี่ก็จะเป็นการพรีเซนต์งานของท่านอาจารย์นะคะค่ะก็รบกวนท่านอาจารย์ติดต่อเราเข้ามาด้วยนะคะทางเว็บไซต์นะคะทางโทรศัพท์นะคะก็ได้นะคะทาง Facebook ของเราก็ได้ค่ะยินดีรับทุกความเห็นนะคะแล้วก็งานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่8กริยาแสนสนุก
2: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
3: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
2: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
3: เดินครับ
1: หัวเราะครับ
2: แล้วบัวแดงล่ะคะ
4: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
2: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขิดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
5: ทำอะไรครับ

0: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
1: มีขีดหัวเราะดัง
2: ๆบ้วนกวาดพื้นสีเมืองคลาน
3: อยู่ดีเป่ายาง
0: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
2: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
0: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
2: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
0: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
3: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยคำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึง

0: ยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
1: อ๋อ
2: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
1: เย้จบแล้ว
0: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
0: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
1: ผมครับ
0: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
3: หนูค่ะ
0: ไปได้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ

0: ที่แบบ
1: ที
0: ่ห้อง
1: ห้อง
0: ภาพ
1: ตั้ม
0: ฮอต
2: รวดเปล่ารวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
2: ม
0: ัน
2: ก็เหม
0: ือ
2: นขอทีบนะ
0: ซ้ำ
2: ไม่ใช่ขอไข่
0: ไม่รู้แหละ
2: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต
0: ่
2: พอด
0: ู
2: ภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนคนนั้นจะเป็นคุณครูทั้งสองท่าน
0: ว้าววันนี้เรามีครูอีก
2: โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้วแบบนี้น่าจะใช่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะ
0: คะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียงจันทร
0: ์
4: ครบรอบ450ปีมาแล้วน
0: ี่
4: ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่าส

0: ลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
1: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลย
2: ค่ะ
1: แต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้นูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูดอ่าน
2: ฟัง
1: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
1: ค่ะ
0: นะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุด
1: ค่ะ
0: ถ้าอ่านได้จะพาไปเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
1: โอเคครับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
2: ห้ามล้างตีน
1: ครูค่ะเอาล่ะข้ามเลยค่ะห้ามล้างแล้วผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
2: ขำ
1: ขำข้ามข้ามข้ามก่อนข้ามข้ามข้ามไอ้ยะเลข2คือ
2: ขับใจ
1: คำชามใจ
0: ไม่ผ่าน
1: ไม่ผ่านงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
2: รวม
1: น้ำหมักไหม
3: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมักไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
1: ห้ามห้าม
2: ห้ามเหยียบหญ้า
0: โอเค
1: ห้ามเหยียบหญ้า
0: อ่าน
1: ลาล้างของอะไรอะครูขาน
2: ั่นน่ะสิ
1: ล้งของไม่รู้ค่ะ
2: ยอมค่ะยอม
1: ค่ะ
2: ผ
1: ่
2: านผ่านผ่านผ่าน
1: น้ำตักน้ำตก
2: น้ำตก
0: โอเค
1: น้ำตก
0: ตั้งแล้วค่ะ
1: ไอ้ยาไอ้ยาไอ้เนี่ยตกครับเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
3: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม่
1: ขำไม่รู้คำ
3: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
2: ขาดของ
1: โอ้ย
2: ทำลายขาด
3: นะผิดอีกแล้วครับ
1: ข้ามเถอะค่ะยาโอ้ย
2: ยาทิ่มผ้าสมาไม
1: ฮะสมาไมข้าที่ผ้าสมาไมลงส้วม
0: โอเค
3: น้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงถั่วส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
1: อะไรอ่ะคำทำ
3: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
0: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
2: เนาะเต็ม10
0: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางตามสัญญาค่ะ
1: ครูขาก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
0: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
1: สำเนียง
0: สบายด
1: ี
2: สบายด
1: ี
0: สบายดี
1: สบายดี
0: ถ้าภาษาหลวงพระบางจะบอกว่าสบายดี
2: สบายดี
0: เป็นเสียงหลวงพระบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
1: สบายดี
2: มาหลังกันหน่อยสิ
1: สบายดี
2: สบายดีไม่พนมมือ
1: โอ้ตายแล้วสบายดี
2: สบายดี
1: หนูลืม
0: ขอบคุณ
1: ขอบใจ
2: ขอบใจ
0: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
1: แล้วมีหลายๆเด้อไหม
0: คะ ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อ
0: ไปก่อนเด้อ
1: ไปก่อนเด้อ
0: พร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
1: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปที่วัดเชียงทองกัน
2: วัดเชียงทอง
1: เชียงทอง
0: เราไม่มีโซซางนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
2: วัดเชียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่โน่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกเฮาซึ่งเฮามาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ
3: ์อ่
0: างพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าถาบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมร
3: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ด้านๆกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วรองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
3: ข้างบนมีลักษณะเหมือนหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆนั่นจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่ทำไมเร
0: ีย
3: กโง่
0: ทำไมเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
3: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์คะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวที่จะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนขอไข่เหมือนขอควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ่ย
3: งอง
1: งางงงงเฉลยงองงัว
3: งองงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่จอจ่าเขาเรียกอะไรเอ่ย
3: จก
1: จอจก
3: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
3: จกแปลว่าควัก
1: เฉลยจอจก
3: จอจอก
1: จอจอกตักน้ำ
0: แก้วเรียกว่าจอก
3: จอกชนจอกนึ่งอย่างนี้อย่างนี
1: ้
3: อ๋อจอกจอกจอกโอเคจอกจอกอะไรล่ะคะ
1: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
3: ์ยอหญิง
1: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
3: ยุ่ง
1: ยาย
3: ุ่ง
2: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่านอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
0: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็น

0: ังนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตเนาะคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ซาว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดเสียงทองนี้ก็คือจะมีเจ้าฤาษีทรงพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกหาอะไรก็ไม่บ่ได้จักย่างเลยก็เลยไปพบเสื้
1: อ
0: เสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งหลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได
1: ้
0: แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม
2: ่อ๋อกตัญญูก็เลยไม่กินทั้ง2ตัวไม่กินทั้งงัวทั้ง2ตัวเลย

0: ันนี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหนทางต่างๆถือว่าหลวงฮาบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ. 2538
1: ค่ะ
0: เนาะโดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลย
1: ค่ะ
0: ถือว่าในหลวงฮาบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเนี่ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แต่ว่าวิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพสานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิตแล้วก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
2: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงฮาบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงฮาบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่ะก็จะพยายามทุกคนในหลวงฮาบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
3: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: เกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
2: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอ
2: ิฐแดงน้ำตาล
3: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอก
1: ใช่
0: สวย

0: ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้
0: ทั้งประเทศลาวทั้งหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วกับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบาตรแล้วเขาจะตักบาตรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

ตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลื่ออยู่ในกระติบหนึ่งจะแบ่งเป็นสามก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงแล้วว่าทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาที่ไม่ฝักหรอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นสีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: ไวมาก
0: น้ำตกกวางสี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พลังแสง

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
3: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
3: ของเล่นตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
3: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจเลยนะDLTV
3: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
3: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
3: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
3: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
3: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดน่ะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดน่ะ
3: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
3: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟระเบิด
5: ลาวาไหลแล้ว
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
3: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
5: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
3: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ

PLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respiration ค่ะ aerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะคะเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1ไกลโคไรซิสค่ะ2ไพรูเวตออกซิเดชัน3ครีปไซเคิลและ4อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนค่ะกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะไฟนอลโปรดักต์ของกระบวนการไกลโคไรซิสนะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคมไซเอนะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคเอนไซม์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH2 และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคเอนไซม์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะFADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2

พร้อมกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่า oxidative phosphorylation ค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเรา2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกมั้ยคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอ

เนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสไพเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์ถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation 3 Krebs Cycle และ4 Electron Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: ช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: 这洗浴好味的哇！哎，落了。
1: 来，
0: 大爹老，
2: 翻哪里去？姐，
3: มันอยู่ในนี้ใช่ไหม？
4: ลูกนี้จ้าอยู่ไหนจ้าออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
7: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบครับ
8: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
7: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะฮะสิ่งที่มาแรงที่สุดตอนนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีของในพื้นที่ที่ห่างไกลนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีคอมพิวเตอร์มันก็เริ่มถูกลงใช่ไหมนะครับเด็กก็เริ่มมีโน้ตบุ๊กอะไรกันทีนี้สำคัญว่าทำอย่างไรนะครับว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงการมาซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันเปรียบเสมือนมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีมานะฮะทำไงเราถึงจะคัดกรองเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุณครูนี้จะเป็นผู้ปูพื้นฐานสำคัญเป็นผู้นำพาความรู้มาสู่ผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดใช้อย่างไรใช้เทคโนโลยีให้คุ้มใช้ทางที่ถูกต้องครูต้องเป็นตัวอย่างนอกจากจะเก่งด้านคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะมีการฝึกตั้งแต่ปีหนึ่งเลยนะฮะ
1: ด้วยเหตุนี้เองแม้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ดูเหมือนตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่นักศึกษาทุกคนของที่นี่กลับมีความรู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยเฉพาะในด้านการศึกษา
0: วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเป็นวิชาบังคับนะครับสำหรับในวิชาชีพครูนะฮะเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ครูเนี่ยรู้จักใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมการพัฒนาสิ่งใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอบภารกิจที่1มีโจทย์อยู่ว่ามีครูคนหนึ่งครับชื่อครูคำป้องยกตัวอย่างกิจกรรมที่1นะฮะกิจกรรมยอดฮิตคือจุดหมายของครูคำป้องนะฮะผู้สอนจะให้ภารกิจก่อนให้โจทย์ปัญหาครูคำป้องนี้จบการศึกษานานละเมื่อ30กว่าปีก่อนประเด็นปัญหาตอนนี้ครูคำป้องก็ได้ยินคำว่าเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นมาแต่ครูคำป้องไม่ได้สนใจเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องไกลตัวฮะแต่วันหนึ่งเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ครูคำป้องคนหนึ่งฮะจบชั้นป.6ไปแล้วเดินคอตกกลับมาครับมาหาครูคำป้องไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ครับรู้จักครับว่าคอมพิวเตอร์มันคืออะไรแต่ใช้ไม่เป็นโอกาสได้งานทำมีไหมครับถึงมีก็น้อยมากปัญหาเกิดขึ้นครูคำป้องละภารกิจนักศึกษาวันนี้ไปสืบค้นครับบอกครูคำป้องสิครับเทคโนโลยีการศึกษามันคืออะไรฮะและสภาพปัญหาการศึกษาไทยตอนนี้มันคืออะไรทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอธิบายให้ครูเข้าใจครับและเทคโนโลยีจะช่วยครูคำป้องอย่างไรช่วยกันแบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้าครับแลกเปลี่ยนกันเขียนเป็นจดหมายให้ครูคำป้องอ่านแล้วเข้าใจ
1: อาจารย์ประวิตรได้สร้างสรรค์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของคณะให้นักศึกษาในวิชาสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายออนไลน์แห่งนี้ได
0: ้เทคนิคก็คือจะให้เข้าเรียนเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มโดยมีเครื่องมือให้เขาติดต่อสื่อสารกันแล้วก็สามารถให้เขาทำงานร่วมกันอย่างจริงจังทำให้นักศึกษาเนี่ยสามารถทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัดเทียมกันคนที่หนึ่งอาจจะพิมพ์โครงร่างเอาไว้คนที่สองมาเติมนะฮะคนที่3มาแก้ไขคนที่1นะเขาสามารถสร้างงานเขาได้อิสระแทรกรูปแทรกอะไรได้
2: พวกผมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนของท่านได
0: ้เขาศึกษางานกลุ่มอื่นได้

0: ทีนี้ในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยของแต่ละเอกก็จะมีจุดเน้นแตกต่างกันในส่วนของภาคปฏิบัตินะอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เขาก็จะสร้างสตอรี่บอร์ดแบบคร่าวๆออกมาก่อนจากนั้นเขาก็จะมานำเสนอก่อนเสนอไอเดียก่อน
1: จะนำเสนอเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครับจะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ครับจะมีทั้งอุปกรณ์ภายในและอุปกรณ์ภายนอกซึ่งสื่อของเรานะครับจะเป็นสื่อวิดีโอการเรียนการสอนครับเวลาจะไปนำเสนอสอนน้องนะครับจะเปิดวิดีโอให้น้องดูครับแล้วก็จะให้น้องมาสอบถามเพิ่มเติมรุ่นพี่ได้ครับ
2: เราจะเน้นรูปภาพของสุภาษิตนะคะให้น้องๆทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเมื่อน้องๆศึกษาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะลิงก์คณะผู้จัดทำนะคะซึ่งให้น้องๆติดต่อผู้จัดทำได้ทางอีเมลนะคะ
3: พวกเรานะครับได้เลือกสื่อในการทำนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์บุ๊กนะครับซึ่งมัลติมีเดียนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับหนังสือนะครับแต่จะมีความน่าสนใจเราไม่ต้องไปเปิดหาหน้าครับซึ่งเราเปิดมาหน้าสารบัญจะมีลิงก์นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วทีนี้ก็จะเปิดไปหน้านั้นได้เลยครับผม
4: สื่อการสอนของเรานี้ก็จะทำกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะหัวข้อที่1ก็จะคือความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะในหัวข้อนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาแล้วก็หลักการในการสร้างค่ะในการทำสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะคะพวกเราก็ทำจากแฟทค่ะใช้เวลาในการสอนประมาณ20นาทีได้ค่ะ
0: เด็กๆชั้นไหนนะ
5: หมอต้น
0: หมอต้นงานประดิษฐ์มีอะไรบ้างยกตัวอย่างฟังดิ
4: การทำงานประดิษฐ์ด้วยดอกไม้สดทำจากผ้าใยบัวค่ะ
0: โอเคถ้าถ่ายวิดีโอเลยได้ไหมให้เขาเห็นเลยว่าวิธีการอะไรนะกระดาษใยบัวอะไรน่ะนะฮะก็ทำไงบ้างเป็นวิดีโอจะชัดเจนกว่าตัดต่อเสร็จเรามาลงในบทเรียนของเรานะครับผู้เรียนก็สามารถที่จะเลือกตอนได้สตาร์ทได้สต็อปได้รีไวด์ใหม่กี่ครั้งก็ได้ทบทวนกี่รอบก็ได้เนาะโอเคครับเอาไปโพสต์ข้อความลงเอาโพสต์รูปภาพโพสต์สื่อตัวนั้นลงในระบบเครือข่ายเขาจะสามารถคอมเมนต์งานของคนอื่นได้ครับทั้งแบบเปิดเผยนะฮะและแบบโดยส่วนตัวฝึกนิสัยประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นครูจะเป็นทั้งครูทั้งโค้ชเป็นโค้ชก็คือคอยติดตามคอยดูแลคอยให้คำแนะนำเรารับฟังทุกเรื่องอะไรที่แนะนำได้ก็แนะนำนะครับและเขาจะเข้ามาเองแล้วก็นี่คือข้อดีของออนไลน์บางทีเขาไม่กล้าถามซึ่งหน้าเพราะเขากลัวอาจารย์ตำหนิว่าเอ๊ะแค่นี้ก็ไม่รู้เหรอแค่นี้ก็ไม่ทราบเนื้อหาง่ายๆอะไรเงี้ย
4: คุยทางออนไลน์รู้สึกว่าเรากล้าที่จะพูดคุยมากกว่าคุยกับต่อตัวนะคะชอบเทคนิคการสอนแบบออนไลน์นะคะชอบมากเลยค่ะเพราะว่าการสอนออนไลน์สามารถทำให้เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลก็รวมถึงความสะดวกสบายด้วยค่ะและก็รวดเร็ว
6: ส่วนมากถ้าถามตัวต่อตัวใช่ไหมครับส่วนมากเพื่อนๆจะอายกันครับแล้วก็จะไม่ค่อยถามถ้าทางออนไลน์ก็คือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็คือถามไปอาจารย์ก็ตอบกลับมาเนี่ยครับการไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมครับจะทำให้กล้าคอมเมนต์เพื่อนบางครั้งอาจจะเพื่อนอาจจะบ่นให้เราก็ได้อย่างเงี้ยครับว่าคอมเมนต์บ่อยมากไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ดีนะคะเพราะว่าปกติอย่างมากๆแล้วก็เห็นแต่ว่าส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะวันนี้ส่งงานอาจารย์ผ่านเมลนะพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์จำกัดเวลานะวันนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้มีการส่งงานผ่านระบบบริการการศึกษาบางทีเราเข้าไปดูงานของเพื่อนได้ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปเอาข้อดีข้อเสียของเพื่อนเนี่ยมาปรับใช้กับงานเราได้ด้วยอะค่ะ
8: หลังจากจบภาคทฤษฎีแล้วก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะต้องนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนในวิชาต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สื่อการสอนเหล่านี้กลายเป็นผู้ช่วยสำคัญของคุณครูในโรงเรียนแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดมหาสารคาม
9: วันนี้นักเรียนโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารระดับชั้นม.1ถือเป็นตัวแทนของโรงเรียนได้รับเกียรตินะครับได้ใช้สื่อซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นมาใหม่ของนักศึกษา
10: ลองฟังดูฮะดูแล้วรู้เรื่องไหมสนุกหรือเปล่ามีคำแนะนำพูดได้บอกได้นะฮะอิสระเต็มที่นะครับ
5: สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพวกพี่ก็จะมาให้ความรู้น้องๆในวิชาสุขศึกษาเรื่องการถนอมอาหารนะคะโดยใช้สื่อ PowerPoint ค่ะแล้วก็จะมีแผนแผ่ควบน้องๆนะคะการถนอมอาหารก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะก็มีการดองการตากแห้งการแช่อิ่มแล้วก็การกวนนะคะ
11: ในกรณีที่นักศึกษานำสื่อมาให้นักเรียนเรียนในวันนี้ก็มีความรู้สึกที่ดีกับสื่อนะคะรู้สึกถ้านักเรียนได้มีการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อแบบนี้ทุกรายวิชาทุกชั่วโมงเด็กนักเรียนก็คงจะสนุกเรียนอย่างสนุกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น
0: ผมว่าพี่จะนำเสนอสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับวีดีทัศน์นะครับเป็นวิดีโอนะครับอยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับ
12: ครับเรามาเริ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหลายรูปแบบนะครับเช่นคอมพิวเตอร์แบบพกพาและคอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะครับ
13: ทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าในที่ปากนะครับอันมันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะในที่ปากมันจะมีช่องสำหรับไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ
5: บทเรียนที่พวกพี่จะมานำเสนอตอนวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยนะคะให้น้องๆคนไหนสนใจก็ออกมาลองทดลองใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆทดลองใช้เลยว่าใช้ได้หรือเปล่า
11: โรงเรียนก็มีความต้องการอย่างสูงอย่างเช่นอยากให้คุณครูทุกคนสามารถผลิตสื่อเป็นหรืออย่างน้อยสามารถนำสื่อมาใช้จัดการเรียนการสอนเป็นค่ะเพราะการใช้สื่อนี้สามารถใช้ซ้ำๆได้แต่ถ้าเวลาคุณครูเข้ามาสอนเองเวลาคุณครูจัดการเรียนการสอนเองจัดไปแล้วก็คือผ่านไปเลยไม่สามารถที่จะยกเว้นว่านักเรียนจะไปถามซึ่งคำถามหรือคำตอบหรืออะไรตัวนี้อะไรอาจจะเปลี่ยนแต่สื่อยังคงสภาพเหมือนเดิมเด็กก็จะมาใช้ซ้ำๆได้ถ้าไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆถ้าออกมาเป็นในรูปของแผ่นซีดีแล้วสามารถนำกลับไปเรียนต่อที่บ้านก็ได้
5: หัวข้อที่หนึ่งก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์ค่ะนี่พอเราคลิกเข้ามาก็จะเป็นความหมายของงานประดิษฐ์ค่ะหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการออกแบบงานประดิษฐ์ค่ะ
14: วันนี้ไปทดลองนี่ยังไม่ได้เป็นในส่วนของว่าจะไปหาประสิทธิภาพวันนี้เอาไปหาข้อบกพร่องตรงนี้อยากให้เขาได้ประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดฝึกให้เขาเผชิญกับปัญหาเผชิญปัญหาแล้วหาทางให้เขาหาวิธีแก้ปัญหาว่าเขาจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรนั่นแหละครับนั่นก็คือจะนำมาซึ่งกระบวนการเรียนรู
15: ้ไหนผมอยากฟังสิครับนะตัวแทนของกลุ่มที่ได้นำสื่อไปทดลองใช้กับน้องๆนักเรียนมาสักครู่นี้ลองกับของจริงเป็นไงบ้าง
1: ครับจากการที่ผมได้นำสื่อไปใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับได้อย่างดีมากเลยครับน้องๆก็ให้ความร่วมมือส่วนปัญหาที่พวกผมได้พบนะครับก็คือบางครั้งอุปกรณ์ไม่ซัพพอร์ตแล้วก็บางโปรแกรมก็ไม่ซัพพอร์ตเหมือนกันครับส่วนที่กลุ่มผมจะปรับปรุงนะครับก็คือเนื้อหาอาจจะมากเกินไปน้องๆอาจจะไม่ค่อยสนใจครับ
16: ค่ะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็พบปัญหาอยู่หลายอย่างเช่นกันนะคะอย่างเช่นในด้านของการลงสื่อนะคะในเครื่องคอมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะพบปัญหาอย่างมากเลยเพราะว่าเครื่องคอมของทางเรียนเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากแล้วก็ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงโปรแกรมหรือว่าเอาสื่อเนี่ยลงไปบรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์ของน้องๆแต่ละคนนะคะ
4: สำหรับที่ได้ออกไปทดสอบการสอนนะคะฉันก็รู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นประสบการณ์ทำให้เราได้ออกไปสอนฝึกสอนนะคะตอนปี5จะคิดว่าในภายภาคหน้าดิฉันจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากขึ้นค่ะ
14: อย่างน้อยก็ฝึกนิสัยให้เขาช่วยตัวเองค้นคว้าด้วยตนเองค้นพบคำตอบด้วยตนเองสร้างความรู้ตนเองและเป็นคนใฝ่รู้ตลอดวิชาชีพใดก็ตามครับถ้าคุณหยุดเรียนรู้หมายความว่าวิชาชีพคุณสิ้นสุดนะพูดตรงๆเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกวันเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนทุกวันองค์ความรู้ทุกอย่างทุกศาสตร์มันมีของใหม่มีงานวิจัยค้นคว้าขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องสร้างนิสัยสิ่งเหล่านี้นะครับและจากนั้นก็ยังมีการผนวกกับการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบให้ความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เขาจะไปประยุกต์ใช้ครับและจะไปขยายผลต่อสร้างสิ่งใดก็ตามที่นำพาความรู้ไปสู่ผู้เรียนได้มากที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:00 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รอดแล้ว
1: ไล่
2: ตายแน่เรา
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดี

0: ยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
0: คือใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
1: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
0: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
0: ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
0: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
0: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีแล้วเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
3: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
4: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
3: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
4: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตร

ส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็หารคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง

เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคตอนออกเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เรามาอีก 3,000 โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวันงั้นแม่ก็ล้มละลายแล้วไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่ๆ
1: สงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
0: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
1: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งบอกไว้ว่าเจ้าเมืองบอกเอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
0: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
1: จะขายอะไรล่ะเมฆของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
0: เรามีแผนแล้ว
1: เอาอีกแล้วนะนายเมฆบอกแล้วไงว่าคราวหลังให้เรากับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามั่งสิน
0: ี่นี่นี่
1: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
0: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเร็วรีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
1: เมฆดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่เอ้ารีบไปกวาดเศษดินซะ
1: จานชามพวกนี้ทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยข้าขนของไปขายที่ตลาด
0: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
1: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจพวกเจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
1: ่ฉันก็เหมือนกัน
0: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
0: ก็แถวแถวตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราก็ต้องตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
0: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโลกของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานดินแดนแห่งที่ราบสูงที่ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหากแต่ลักษณะพื้นที่มีสภาพเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำขาดความชุ่มชื้นรวมทั้งบางพื้นที่มีปัญหาดินเค็มจึงทำให้ยากต่อการเพาะปลูกนอกจากนั้นยังมีการบุกรุกป่าจนทำให้แหล่งต้นน้ำลำธารและระบบนิเวศถูกทำลายยิ่งก่อให้เกิดวงจรแห่งความแห้งแล้งเสื่อมโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตรียมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นขั้นตอนโดยทรงเลือกพื้นที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ตัวของภูมิภาคเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและลักษณะปัญหาคล้ายคลึงกับพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปดังที่มีพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับต้นเหตุปัญหาบริเวณพื้นที่บ้านนานกเขาความตอนหนึ่งว่าเดิมเป็นป่าโปร่งคนไปตัดไม้สำหรับเป็นฟืนและใช้พื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมป่าไม้ที่อยู่เหนือพื้นที่ถูกทำลายไปมากจึงไม่มีน้ำในหน้าแล้งน้ำไหลแรงในหน้าฝนทำให้มีการชะล้างหน้าดินบางลงและเกลือที่อยู่ข้างใต้จะขึ้นเป็นหย่อมๆ25พฤศจิกายน2525พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครขึ้นณบริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นแบบจำลองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาด้านป่าไม้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรด้วยการศึกษาทดลองวิจัยค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และวิถีชีวิตท้องถิ่นเพื่อสร้างผลสำเร็จและองค์ความรู้เป็นต้นแบบให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถนำไปพัฒนาสร้างเสริมพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นพระองค์มีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่เพื่อเป็นแหล่งน้ำหลักสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมีอาณาเขตกว่า 13,300 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่พัฒนาด้านเกษตรกรรม 2,300 ไร่และพื้นที่เพื่อการพัฒนาป่าไม้อีก 11,000 ไร่ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูล้อมข้าวป่าภูเพกป่าดงชมพูพานและป่าดงกระเชอ

0: นับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างต้นแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลยั่งยืนโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันบริหารงานแบบบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ
1: พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้ก็คือว่าเป็นจุดที่สร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงหัวข้อแรกเนี่ยสร้างน้ำนะครับเราได้พัฒนาดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะพื้นที่ป่าภูพานนะฮะอาการพัฒนาเรื่องของฝ่ายต้นน้ำลำธารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านฝ่ายตรงจุดที่ว่าก็ปัจจุบันก็จะเรียกว่าฝ่ายพ่อนะครับ
0: เก็บน้ำตาดไฮใหญ่คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูป่าด้วยระบบการส่งน้ำได้ก่อเกิดสายธารที่ไหลรินและแตกแขนงไปทั่วพื้นป่ารวมทั้งฝายที่มีอยู่มากมายก็ได้ช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ต้นไม้น้อยใหญ่เจริญงอกงามและผสานสร้างระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับการผสานความร่วมมือของราษฎรในพื้นที่โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและควบคุมการเกิดไฟป่ารวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริและการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกัน
2: พระองค์ท่านได้มาให้เราดูแลรักษาป่าแห่งนี้ก็ทำให้สภาพป่ามีสภาพที่ดีขึ้นบางจุดเราไม่จำเป็นต้องปลูกเลยแบบที่ท่านบอกปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยการเราทำแนวกันไฟเพียงแต่ไม่ให้ไฟป่าเข้าไปเผาผลาญในพื้นที่ป่าหาแนวทางป้องกันรักษาป่าเพื่อจะให้ผืนป่าแห่งนี้ยั่งยืน
0: ขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้จัดหาแหล่งน้ำเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรในหมู่บ้านรอบศูนย
3: ์ในพื้นที่ที่ศูนย์ดูแลรับผิดชอบนั้นจะมีพื้นที่อยู่2 ส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของพื้นที่ชลประทานซึ่งตัวนี้จะไม่มีปัญหามากนักแต่ว่าในพื้นที่อีกส่วนหนึ่งจะไม่อยู่ในเขตชลประทานทั้งศูนย์ก็เริ่มพัฒนาเอาระบบน้ำสมัยใหม่เข้าไปใช้ซึ่งจะทำให้ราษฎรนั้นมีแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกซึ่งจะหมุนเวียนสร้างรายได้ทั้งปี
0: ด้วยแหล่งน้ำที่มีอย่างเพียงพอและการเรียนรู้วิธีใช้น้ำอย่างคุ้มค่าทำให้ใกล้ลุนาวันเกษตรกรบ้านนานกเขาสามารถวางแผนทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน
4: ในแปลงมีพริกมีมะเขือมีผักกาดแล้วตัวนี้มีผักชีลาวแล้วก็รอบแปลงนี่จะเสริมใบเมงลักค่ะขอบคุณมากๆเลยเขาบอกว่าสุดยอดมีน้ำก็เหมือนมีทรัพย์มีดินก็เหมือนมีทรัพย์ถ้าเราขยัน
0: การพลิกฟื้นผืนดินที่ขาดความสมบูรณ์คือภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นคว้าทดลองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาดินเค็มจนกระทั่งนำมาสู่ผลสำเร็จที่โดดเด่นในการจัดการดินเค็มเพื่อปลูกข้าว
5: หลักง่ายๆค่ะไม่มีอะไรยุ่งยากก็คือการใช้อินทรีย์วัตถุในการปรับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดแล้วก็ไถกลบพอมันไปคลุกเคล้าอยู่ในดินเนี่ยจะทำให้เนื้อดินโปร่งร่วนซุยโครงสร้างดินมันจะโปร่งขึ้นตัวเกลือมันมีโอกาสที่โดนชะล้าง
0: เช่นเดียวกับปัญหาดินลูกรังซึ่งมีลักษณะเป็นดินตื้นอุ้มน้ำน้อยมีหินกรวดปนอยู่ในเนื้อดินมากเป็นอุปสรรคในการเพาะปลูกโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาทดลองและค้นพบวิธีจัดการดินลูกรังเพื่อปลูกไม้ผลโดยการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กับเทคนิคการปลูกและการกักเก็บความชื้นในดินนอกจากการปรับปรุงบำรุงดินแล้วการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ก็มีความสำคัญเช่นกันโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยค้นพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ105และข้าวเหนียวพันธุ์สกลนครเป็นพันธุ์ข้าวที่ปลูกได้ดีในพื้นที่และให้ผลผลิตสูงข้าวขาวดอกมะลิ105สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ย520กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ข้าวพันธุ์สกลนครให้ผลผลิตเฉลี่ย450ถึง620กิโลกรัมต่อไร่นอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานยังได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่องและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่า ที่สำคัญคือการสร้างรากฐานความมั่นคงในการผลิตข้าวด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ผลิตข้าวครบวงจร
6: กลุ่มเกษตรกรก็มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะไว้สำหรับใช้เองด้วยแล้วก็ไว้สำหรับที่จะจำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ยังขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อๆไป
0: เช่นเดียวกับกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมพืชสวนที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชพันธุ์ดีมากมายที่เหมาะกับพื้นที่และภูมิอากาศและให้ผลผลิตดีมีคุณภาพลิ้นจี่นอพ.1คือหนึ่งในผลสำเร็จที่โดดเด่นที่ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโดยเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่สามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง250กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ยางพาราพันธุ์ RRIM 600สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดีหากมีการปลูกและดูแลสวนยางอย่างถูกต้องจะให้ผลผลิตจากการกรีดยางเฉลี่ย263กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีเห็ดเป็นอีกผลิตที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
7: อันนี้ก็คือเป็นตัวนางฟ้าเหมาะกับอากาศของที่นี่อะค่ะปลูกง่ายแล้วก็ขายง่ายอันนี้ก็เป็นขอนขาวนะคะเป็นเห็ดอีกตัวนึงที่ทางศูนย์ได้ให้การขยายผลออกไปอะค่ะเหมาะกับการบริโภคของทางอีสานนะคะก็เลยจะเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมก็เลยเอามาส่งเสริมด้วย
0: ที่เห็นนี้คือกระบวนการผลิตวุ้นเส้นจากถั่วเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสามารถเก็บไว้บริโภคได้นานอีกทั้งยังแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดโดยใน1ครั้งการผลิตจะได้วุ้นเส้น43กิโลกรัมซึ่งใช้ถั่วเขียว240กิโลกรัมเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรเหล่านี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ส่งเสริมให้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาสุขภาพหลากหลายประเภทซึ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ราษฎรการปลูกหม่อนพันธุ์สกลนครและการเลี้ยงไหมพันนางตุ่ยสกลนครคือตัวอย่างของการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยกิจกรรมหม่อนไหมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานมุ่งเน้นการสืบสารถ่ายทอดความรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติไปสู่การทอผ้าไหมก็เกิดเป็นผลงานศิลปะชีพที่งดงาม
8: แต่ละปีกิจกรรมหม่อนไหมก็จะมีการฝึกอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจอยู่ปีละไม่น้อยกว่า100รายเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาในการทอผ้าและก็อนุรักษ์ไว้ซึ่งพันไหมพันไทยพื้นบ้านของเรานะครับให้คงอยู
0: ่ผ้าย้อมครามคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวสกลนครโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานสนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนพร้อมทั้งส่งเสริมการผลิตผ้าย้อมครามแบบครบวงจรขณะที่งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์เป็นอีกภารกิจสำคัญซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นหลักในการศึกษาวิจัยพัฒนารูปแบบการเลี้ยงสัตว์และการคัดเลือกสายพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสม
9: ท่านพระราชทานแนวพระดำริในการทำงานเรื่องปศุสัตว์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานไว้อยู่5ข้อด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเนี่ยพันธุ์สัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงเนี่ยต้องเป็นพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยงง่าย2คือเทคโนโลยีในการเลี้ยงเนี่ยต้องง่ายๆอันที่3อาหารสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นนะครับอันที่4เนี่ยสัตว์จะต้องมีความทนทนต่อสภาพอากาศสภาพแวดล้อมแล้วก็สภาพโรคระบาดในพื้นที่แล้วก็ข้อ5เป็นข้อที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเกษตรกรนำพันธุ์สัตว์ที่เราพัฒนาแล้วเนี่ยไปเลี้ยงเนี่ยจะต้องเอาไปขายเนี่ยเอาไปขายแล้วต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไร
0: ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานคือ3ดำมหัศจรรย์ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาวิจัยพัฒนาจนได้สัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างความมหัศจรรย์ให้แก่เกษตรกรด้วยความทนต่อโรคเหมาะกับสภาพแวดล้อมเลี้ยงง่ายโตเร็วสร้างรายได้ดีกว่าสัตว์พื้นเมืองทั่วไปกว่า 2-3 เท่าตัวเนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำธรรมชาติไม่มากนักทำให้งานศึกษาและพัฒนาด้านประมง จึงมุ่งเน้นการศึกษาค้นหารูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูงในปริมาณน้ำที่จำกัด
10: ในส่วนของการหาวิธีการที่เหมาะสมนะครับผมเพื่อที่จะไปเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเช่นการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์นะครับผมซึ่งใช้น้ำน้อยระยะเวลาการเลี้ยงสั้นแก้โจทย์ที่ว่าอีสานนี่น้ำน้อย

0: น้อยนะครับ
1: นอกจากการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์แล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีลูกในบ่อครัวเรือนคือผลสำเร็จในการคิดค้นรูปแบบการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งมูลเป็ดที่หล่นลงไปในบ่อจะสร้างแพลงต้นพืชกลายเป็นอาหารให้ปลาช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้2ทางโดยระยะเวลา8เดือนสามารถเลี้ยงเป็ดได้2รุ่นและเลี้ยงปลานิลแดงได้1รุ่นเช่นเดียวกับการเลี้ยงสัตว์ปีกในสวนผลไม้เพื่อควบคุมศัตรูพืชเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานซึ่งได้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงและวัชพืชโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีทั้งยังได้ผลไม้และผลผลิตจากสัตว์ปีกจำหน่ายเป็นรายได้ควบคู่กันจากผลสำเร็จแห่งการพัฒนาในด้านต่างๆได้ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรด้วยระบบการให้บริการแบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรสามารถเข้ามาศึกษาดูงานทุกๆด้านแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยแต่ละปีมีผู้เข้าศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 70,000 คนบังออนชัยเสนาเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและวันนี้เธอคือต้นแบบของการน้อมนำแนวพระราชดำริการบริหารจัดการที่ดินและน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได
2: ้ภูมิใจค่ะจากแต่ก่อนกินมื้ออุ่นมื้อตอนนี้ก็ได้กินอิ่มนอนอุ่นก็รู้สึกว่ารายได้ก็ดีขึ้นนะคะก็เลยได้เก็บเงินตรงนั้นมาซื้อที่ตรงนี้นะคะตอนนี้เป็นมีที่ดินเป็นของตัวเองตรงนี้เนื้อที่5ไร่นะคะ
1: จากผู้ที่เคยได้รับความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานและนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบผลสำเร็จวันนี้ละไมพังแสงสุได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามแนวพระราชดำริในฐานะหัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านนาคำจังหวัดสกลนคร
3: ผมก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ผมเห็นนี่ให้เกษตรกรอันนี้ก็คือการให้ความรู้เขาไปต่อยอดอยู่แปลงเขาก็ถือว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณนายหลวงท่านเพราะว่าจากคนที่บ่มีหยังกับผมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเพิ่นมาใช้ก็ถือว่าเกิดมาชาตินี้ภูมิใจแล้ว
1: ณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างรากลึกลงบนพื้นแผ่นดินอีสานและเจริญงอกงามขยายผลก่อเกิดงานพัฒนาด้านต่างๆซึ่งเป็นต้นแบบให้ราษฎรนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นรากฐานแห่งความรู้เพื่อพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งกันดารให้กลายเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์สมดังพระราชปณิธานที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นแม่แบบการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเจริญสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
2: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
3: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
2: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
3: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟัง

0: จะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลย่างมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
1: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
0: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
1: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
0: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
0: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
0: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
2: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
2: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
2: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
2: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มาถึงตอนนี้เหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจเรียนรู้ดูงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งซึ่งนอกจากองค์ความรู้ที่ตั้งใจจะมาศึกษาตามภารกิจแล้วทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งยังมีผลสำเร็จและต้นแบบความรู้อีกมากมายที่ได้แสดงและสาธิตไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตขณะเดียวกันณดินแดนของพืชผักผลไม้เกษตรกรข้าวและพริกกำลังจ้องมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะพริกแสดงความไม่พอใจเพราะเจ้าสิ่งนั้นคือพริกหวานซึ่งเป็นคู่อริกันในวงตระกูลของพริกคุณผู้ชมคะนับจากอดีตการเผ่าพันธุ์พริกได้แบ่งแยกออกเป็น2ชนิดหลักๆคือพริกเผ็ดและพริกหวานพริกเผ็ดไม่ชอบพริกหวานที่มีความเผ็ดน้อยด้วยหญิงทนงในศักดิ์ศรีว่าพริกที่แท้จริงจะต้องเผ็ดจัดยิ่งเผ็ดยิ่งดีส่วนพริกหวานก็ไม่ชอบพริกเผ็ดได้เชื่อว่าพริกไม่จำเป็นต้องมีแต่ความเผ็ดแต่ควรมีความหวานอร่อยด้วยดังนั้นพริกทั้งสองชนิดจึงทะเลาะกันทันทีที่พบเจอกัน
1: ใจเย็นๆพวกเจ้าทั้งสองอย่าทะเลาะกันยังไงก็เป็นพริกเหมือนกันว่าแต่เจ้าพริกหวานทำไมถึงเดินทางมาที่นี่ล่ะ
0: พริกหวานบอกกับเกษตรกรว่าจะขอมาทำงานและสร้างผลผลิตในดินแดนแห่งนี้เกษตรกรตอบตกลงทันทีเนื่องจากจะได้มีผลผลิตการเกษตรที่หลากหลายขึ้นข้าวก็เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าพริกก็ยังคงไม่พอใจอีกด้านหนึ่งเหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจและเร่งเรียนรู้งานเนื่องจากพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านตามที่นัดหมายแม้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งจะมีงานพัฒนาให้เรียนรู้มากมายหลายด้านแต่น่าสังเกตว่าทางศูนย์ได้รวบรวมและจัดสถานที่เผยแพร่ความรู้ไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายในบริเวณเดียวกันทำให้สะดวกในการเข้าไปศึกษาอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งมาจากแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นต้นแบบของการให้บริการรวมที่จุดเดียวโดยมีหน่วยราชการต่างๆร่วมดำเนินการและให้บริการณสถานที่แห่งนั้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มาใช้บริการจะได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ไปมากมายเหล่าพืชผักผลไม้แต่ละชนิดเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในดินแดนของพืชผักผลไม้แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนคุณผู้ชมคะต้องติดตามในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ัฒน์หมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์กัน

0: วัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์

0: กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ล่ะสิ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: สัตว์บอยดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

ือกำลังแย่งเนื้อกันเลยมันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันมันจะกินเราไหมนะ

0: หว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจ
0: อนักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1 นกเอี้ยงกับควาย

ดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

ดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยาศาสตร์กันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
2: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
3: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
2: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
4: เกมอะไรหรอคะคุณครู
2: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
4: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
2: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูดต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบ2คม
3: ดาบ2คมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีด2คมดาบ2คมหมายถึงการกระทําที่ทําให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
2: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้ง2ข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้ง2ข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทําร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
6: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: หืมคิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพามาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยา

0: ที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
5: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
6: ครับเย
5: ้เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง

0: คนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
1: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
2: ฉันรู้ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
1: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
1: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
3: ผมครับผมครับอ่านว่าผมครับผมครับถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
3: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
4: จุลภาค
2: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
4: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
3: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
3: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
3: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดจุดชจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
5: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา 9:00 นถึง 11:00 นค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือให้เพื่อนค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะชื่อเรียกเครื่องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะ

0: ครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ34/15ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางชั้นแสงเดือนพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอ่อนงามอุโคตกรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนายอภิศักดิ์อัครพัฒนานุกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท DSG International ประเทศไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิรามาธิบดีเครื่องมือโครงการเครื่องมือแพทย์และเพื่อสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ป่วยยากไร นายสุภากรเมฆขยายผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายกอบศักดิ์ภูตระกูลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์วาระที่2568ถึง2569นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล88ปีเตรียมอุดมศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์มาโนทโลหะเตปานนท์กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายชวินโอภาสวงศ์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2558ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลด้านวิชาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีการฟื้นฟู Robotics and Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาในไกลนฤพรเมธีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอากาศยานและอวกาศ Aeronautics and Astronautics Engineering ณมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริการองศาสตราจารย์เจษฎาแก้วกัลยาประธานกรรมการและแผนกเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์สมจิตสุรพัฒน์กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์นายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยันทันกิจจานุกิจคณบดีคณะประมงศาสตราจารย์วันชัยยอดสุขใจคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเกริกไกลสงอินผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2559ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการทางทะเล PhD Program in Marine Science Technology and Management ณมหาวิทยาลัยซานดิเอโกเดอะคอมโพสเซล่าราชอาณาจักรสเปนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานายชาววัฒน์

จริญวิริยภาพผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาหุ่นยนต์ MSC Robotics ณมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักรองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร8รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทํานองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทํานองได้แก่ทํานองกะทํานองเลื่อนทํานองลากซุงและทํานองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทาน

สัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 13:53 นาทีที่วัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชวรยานโสพลเป็นพระเทพวัชรยานวิสุทธิพุทธธรรมปรีชาศาสนกิจจาธรยติคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดท่าทองพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูวินัยธร1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปและพระสุธีวีระบัณฑิตเป็นพระราชบัณฑิตวัชรดิโรกตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดศรีสุดารามวรวิหารพระรามหลวงกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569โดยมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปรัตน์1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรังวัดหน้ากลางกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิววัดแคจังหวัดสุพรรณบุรีวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดศิลาชัยวัดทรงศิลาวัดบัวบานจังหวัดชัยภูมิสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สนับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงพยาบาลในเครือบางประกอบปิยเวชสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและครอบครัวเกียรติไพบูลย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักษีวัดจำปาทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดหูบกระทิงวัดปลักแรดจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยบริษัทฟลอยจำกัดมหาชนบริษัทควอลิตี้คอนสตรักชั่นโปรดักต์จำกัดมหาชนนางอภิรมย์สวดส่งและคณะสมาคมช่างไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพุทธารามวัดราชบำรุงวัดบ้านแพนวัดบ้านรามวัดป่าศรีถาวรวัดโบสถ์สมพรชัยวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเขากูบอินทรารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูก

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลชัยสถานจังหวัดเชียงใหม่ศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครมูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกและบริษัทฟอร์คอร์ซีวิ่งเอนจิเนียริ่งจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลพังลาจังหวัดสงขลาศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครข้าราชการกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดามูลนิธินานาชาติเพื่อคณะคริสต์ณจิตสำนึกบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดและโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: LTM KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา9:30 น.ถึงเวลา14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายเรามาอีก 3,000
1: โอ้ยเราไม่มีจะจ่ายแล้วตะวัน
0: งั้นแม่ก็ล้มละลายแล้ว
1: ไม่เห็นชอบเล่นเลยเกมเศรษฐีเล่นยังไงก็ล้มละลายตะวันกับปู่สอนต้องโกงแน่
0: ๆสงสัยแม่คงจะไม่มีหัวการค้ามากกว่ามั้ง
2: ถ้าเมฆได้อยู่ในยุคสุโขทัยเมฆอาจจะกลายเป็นเศรษฐีก็ได้นะ
1: จริงเหรอครับปู่
2: จริงสิจำได้ไหมที่ปู่เล่าให้ฟังว่าในสมัยสุโขทัยนั้นรุ่งเรืองเรื่องการค้ามากก็เพราะพ่อขุนรามคำแหงท่านได้ใช้ระบบการค้าที่ถือว่าทันสมัยมากเรียกว่าระบบการค้าเสรี
0: ระบบการค้าเสรีคืออะไรคะคุณปู่
2: อย่างในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงท่านส่งเสริมการค้าและการลงทุนหากใครอยากค้าขายสินค้าก็สามารถทำได้อย่างเต็มที่ท่านได้ให้อิสระในการทำมาค้าขายอย่างในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่1บอกไว้ว่าเจ้าเมืองบ่เอาจักรกอบในไพร่ลู่ทางใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าน
1: ี่นี่นี่ตะวันเราเอาอะไรไปขายในสมัยสุโขทัยกันดีกว่า
0: จะขายอะไรล่ะแม่ของในยุคปัจจุบันเขาก็ไม่ใช้กันในยุคสุโขทัย
1: เรามีแผนแล้ว
0: เอาอีกแล้วนะนายแม่บอกแล้วไงว่าคราวหลังให้ลองกับตัวเองหรือให้แก่นแก้วจามบ้างสิน
1: ี่นี่นี่เออใช่
0: ไม่ต้องให้ฉันจามก็ได้ใช้วิธีอื่นก็ได้เหมือนกัน
1: วิธีอะไรล่ะนี่มันฟลุกเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังว่าต้องทำยังไงประตูเปิดแล้วเรารีบไปขายของกันเถอะตะวันตามมาเร็ว
3: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1840รัชกาลพ่อขุนรามคำแหง
0: แม่ดูสิเขากำลังทำถ้วยชามอยู่สวยจังเลย
4: พวกเองคือลูกมือที่มาใหม่ใช่หรือไม่อ้าวรีบไปกวาดเศษดินซะ
0: จานชามพวกเนี้ยทำไปขายนะคะ
4: ใช่แล้วตั้งแต่ที่พ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนการค้าก็ขายดีไปทั่วสุโขทัยขายได้ไปยังต่างแดนทำให้ข้ามีกินจนทุกวันนี้ตัวเองก็เร่งมือเข้าจะได้ช่วยขาขนขอไปขายที่ตลาด
1: อย่างนี้ถ้าได้ไปตลาดช็อกโกแลตที่เตรียมมาต้องขายดีแน่นอนไม่นะช็อกโกแลตของเมฆละลายหมดแล้ว
0: นี่น่ะหรอแผนที่ว่าเหลวแบบไม่เป็นท่า
4: ขอบใจผู้เจ้ามากอ้าวนี่มาแรง
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เราทำงานหาเงินได้เองเออได้เวลากลับแล้วสินะดีเลยเราเหนื่อยจะแย
0: ่ฉันก็เหมือนกัน
1: ปู่ครับปู่ครับดูนี่สิครับว่าผมกับตะวันเจออะไร
2: โอ้หอยเบี้ยเนี่ยใช้แทนเงินในสมัยสุโขทัยเมฆไปเจอมาจากไหนลูก
1: ก็แถวๆตู้เก็บของเก่าของปู่นั่นแหละครับ
2: เมฆกับตะวันเก็บรักษาไว้ดีๆนะลูกนะปู่ให้เป็นเครื่องเตือนใจให้เราขยันทำมาหากินพระมหากษัตริย์ไทยเราท่านทรงสนับสนุนคนไทยให้มีงานทำมีอาชีพเราตั้งใจทำงานซื่อสัตย์สุจริตให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยเรานะลูกนะ
1: ครับ
6: วันนี้ย้อนไปสมัยสุโขทัยอีกครั้งเลยได้รู้ว่าการค้าของสุโขทัยรุ่งเรืองมากเพราะพ่อขุนรามคำแหงทรงสนับสนุนให้ประชาชนค้าขายได้อย่างเสรีเครื่องสังคโรคของเราได้ส่งออกไปขายต่างประเทศตั้งแต่สมัยนั้น

0: นรกเหรอ
1: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
2: บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ

0: การเรียนรู้ที่สำคัญไม่ใช่เพียงเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นโดยเฉพาะในวิชาสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีการได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานจริงถือเป็นการเรียนรู้ที่ดียิ่งคุณครูอาลัยจันทร์กระจ่างคุณครูผู้สอนวิชาการงานโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจึงได้พานักเรียนไปเรียนรู้การทอผ้าและหมักผ้าด้วยโคลนจากชาวบ้านซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่นั้น
1: ที่มาของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการทอผ้านี้นะคะได้มาจากการสำรวจความต้องการของชุมชนว่าต้องการให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างผลของการสำรวจก็ได้เรื่องการทอผ้าซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่โบราณของคนในท้องถิ่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานนะคะตรงกับบริบทของโรงเรียนทางตัวดิฉันเองก็เลยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในรายวิชานี้ขึ้นมาค่ะทีนี้กระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะดิฉันจะเน้นให้ความรู้คู่กับการปฏิบัติคือในชั่วโมงเรียนนั้นจะต้องให้ความรู้ก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยลงไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ในชุมชนพอศึกษาเสร็จแล้วให้เด็กมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
2: ผ้าหมักโคลนนี่เป็นหนึ่งในนวัตกรรมผ้าทอของผ้าไทยก็คือหมักเพื่อยืดอายุการใช้งานของสีธรรมชาติสีที่ได้จากพืชและสัตว์หรือวัสดุเหลือใช้ขบวนการย้อมนี้มันจะยุ่งยากหน่อยแต่ก็มันเป็นธรรมชาติค่ะคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่วนขบวนการทำเส้นใยของกลุ่มแม่บ้านที่ทำนี้อยากจะให้น้องๆเข้ามาศึกษากับผู้รู้ของเราขั้นแรกจะให้เรียนรู้ตั้งแต่การหนีบฝ้ายตัวหนีบนี่คือหนีบเอาเมล็ดออกเพื่อจะเอาปุ๋ยฝ้ายมาตีใช้เครื่องหนีบแบบโบราณของเราเรียกว่าอิ้วแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าเสื้อค่ะอันนี้ต้องใส่เสื้อให้เขาถ้าไม่ใส่เสื้อของเขานี้คือตัวปุยฝ้ายนี่เขาจะไหลลงมาตามตัวเสื้อน้องจะลองไหมใส่ทีละก้อนเลยค่ะแล้วก็ดึงออกเนี่ยเห็นไหมเขาจะออกมาตามเสื้อค่ะนี่เสื้อตัวที่เราใส่ให้มาดูขั้นตอนการดีดฝ้ายค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการดีดฝ้ายหรือดึงเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกจากปุยที่เราอิ้วออกมานี่มันก็จะฟูขึ้นจากแค่นี้มันก็ใหญ่ขึ้นลองทำดูไหมคะแขนนี่ต้องตึงค่ะ
3: ถ้าดีดแล้วแขนไม่ตึงนี้มันจะเป็นยังไงล่ะคะ
2: ปุยฝ้ายที่เราดีดออกมานี่จะไม่ฟุ้งกระจายมันจะก้อนอยู่แต่ที่เดิมเราตีได้ที่แล้วเอามาก่อค่ะเขาเรียกว่าล้อเพื่อให้เขาเป็นแท่งกลมๆถ้าเราไม่ล้อนี่มันจะเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเข็นนี่เส้นมันก็ออกใหญ่ก็ต้องมาล้อก่อนค่อยมาสู่การเข็นเนี่ยต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทำเส้นค่ะขบวนการนี้เป็นขบวนการที่ยากต้องมีการบังคับเส้นบังคับว่าทำยังไงจะให้เส้นเล็กเส้นใหญ่มือหนึ่งหมุนอีกมือหนึ่งดึงพร้อมกันระหว่างข้างซ้ายข้างขวานี่ให้มันสัมผัสกันอย่าเพิ่งจับแน่นค่ะจับเบาๆอันนี้วิธีเอาเส้นใยที่เราเข็นได้แล้วออกจากหลาแล้วเท้าเนี่ยเราต้องให้ตรงกับไปถ้าเราเข็นแบบนี้รอยต่อแทบไม่เห็นค่ะไม่มีเลยพอเราได้ตัวนี้แล้วเราก็จะเอาออกตัวจากตัวนี้วิธีเอาออกจากเปียนี่เราต้องหาฝ้ายหรือหาเชือกอะไรก็ได้คือมัดไว้ตรงนี้ค่ะมัดไว้แล้วก็ออกมาเลยค่ะนี่ออกมาแล้วก็กระตุกแล้วก็เก็บม้วนเก็บหลังจากได้ตัวนี้แล้วต่อไปก็เข้ามาสู่ขบวนการย้อมค่ะขั้นแรกก็คือกรองก่อนค่ะกรองให้สะอาดก่อนหลังจากเรากรองได้แล้วค่ะหัวใจสำคัญของผ้าตัวนี้ก็คือโคนค่ะเนี่ยต่อไปก็น้ำด่างขี้เถ้าค่ะเสร็จแล้วต้องมีตัวช่วยจับสีตัวนี้คือจุลสีเป็นเหมือนสารส้มค่ะเป็นตัวจับเกลือค่ะเกลือแกง
3: ใส่เกลือเพื่ออะไรคะ
2: เกลือที่ใส่นี่ก็คือหยุดสีไว้ค่ะหรือว่ากันสีไม่ให้ตกแล้วก็ครีมมันค่ะใส่เพื่อเวลาเราล้างเนี่ยดินที่เกิดจากโคลนเนี่ยมันจะไม่จับมันจะลื่นค่ะลื่นแล้วก็ไม่มีกลิ่น
0: และตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนสำคัญคือการนำฝ้ายมาหมักโคลนซึ่งภูมิปัญญานี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการหาปลาเดิมทีนั้นแหที่ใช้จับปลาเป็นสีขาวปลาจึงหลบหนีออกจากแหได้ง่ายชาวบ้านจึงลองนำแหมาคลุกกับโคลนเพื่อให้แหมีสีดำคล้ำและจึงนำมาตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยสีของโคลนก็ไม่หลุดออกคุณนรินทร์ทิพย์สิงหตาจึงได้นำกรรมวิธีนี้มาผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติมาโคลนท ำให้ได้ผ้าที่มีสีสันแปลกใหม่เนื้อผ้ามีความนิ่มมีกลิ่นหอมละมุนของดินและถือเป็นนวัตกรรมใหม่ของชุมชนหนองสูงเลยทีเดียว
2: อันนี้เป็นขบวนการขั้นตอนการหมักโคลนแล้วค่ะคือน้ำโคลนน้ำอะไรจะอยู่ในถังหมดแล้วก็เอาลงไปแล้วก็เอาไม้กดให้น้ำนี่ท่วมแล้วก็ปิดฝาไว้เลยค่ะจนกว่าน้ำจะเย็นแล้วค่อยยกออกเดี๋ยวทีนี้มาดูนะจากเปลือกมะม่วงที่เราหมักโคลนสีเขาออกมาจะได้ทนเขียวค่ะหลังจากเราย้อมเสร็จแล้วไปตากให้แห้งเนาะพอตากให้แห้งเสร็จก็มาสู่ขั้นตอนเตรียมทอค่ะตัวนี้ต้องทำให้ตึงค่ะจับตรงนี้ค่ะหมุนและมือก็ต้องขยับไปขยับมาถ้าเราหมุนตัวนี้เร็วตัวนี้ก็จะเร็วไปด้วยต้องเร่งสไลด์ค่ะสไลด์เราขึ้นเครือหูกนี่เราก็ขึ้นตามเบอร์ฟืมที่เราใช้อยู่ถ้าหากว่าเราใช้เบอร์ฟืมเป็นเบอร์8เราก็ทำแค่8อันนี้เราต้องมีการนับตรงนี้ค่ะนี่ตัวนี้ต้องเอาเชือกผูกไว้40คู่เราเรียกว่า1หลบถ้าฟืมเราเบอร์8ก็ต้อง8หลบต้องทำให้ครบแล้วก็เราค่อยไปสืบอันนี้เราต้องทำตามฟืมที่เราใช้ตะกี้ที่เราทำเส้นยืนนี้ก็คือจะได้ตัวนี้ค่ะได้แล้วเราก็ต้องมาต่อใส่กับฟืมการทอผ้านี่จะทอให้สวยต้องดูตรงริมค่ะต้องดูเก็บความเรียบร้อยให้ดี
3: วิธีการสร้างลายทำยังไงเหรอคะ
4: วิธีการสร้างลายจะมี2อย่างค่ะอย่างหนึ่งจะเพิ่มตะกอขึ้นมาในแต่ละลายอย่างที่2เขาจะมีไม้มาทำลายตรงผืนผ้าเลยค่ะมีไม้แค่นี้แหละเขาเรียกไม้เผาแล้วก็ถ้าเราอยากได้ลายไหนเราก็เอาไม้มาขีดเอาต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการเก็บงานของผ้าพันคอเป็นงานสุดท้ายของผ้าพันคอก็คือเราต้องเก็บโดยการแตะน้ำแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วก็เอาเข้ากับหน้าแข้งค่ะอันนี้เป็นการเก็บงานขั้นสุดท้ายของการทำผ้าพันคอค่ะขอดไว้เลยค่ะตกปลายนั่นแหละดูความเรียบร้อยแล้วเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมจำหน่ายได้ค่ะ
0: หลังจากได้เรียนรู้จากชาวบ้านแล้วคุณครูก็ได้นำความรู้ที่ได้มาให้นักเรียนฝึกฝนภายในห้องเรียนโดยทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากผู้ปกครองนักเรียนเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้การเรียนการสอนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนับเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านและชุมชนอย่างแท้จริง
1: หลังจากที่เราลงไปศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วนักเรียนได้อะไรบ้างคะ
5: การเรียนของการทาผ้าการเขียนป้ายการอิ่มป้าย
6: ย้อมฝ้าย
1: หลังจากนักเรียนได้ความรู้แล้วก็ทักษะปฏิบัติที่ไปเรียนมาแล้ววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเองให้เกิดความชำนาญการครูจะให้นักเรียนแยกฐานนะคะใครที่สนใจจะเข้าฐานไหนก่อนนักเรียนก็เข้าได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะเชิญ
0: การเข้าฐานของนักเรียนนี้คุณครูให้นักเรียนเลือกเข้าฐานที่นักเรียนพอใจเรียงตามลำดับความพอใจของตัวเองแต่มีกติกาว่าต้องเข้าให้ครบทุกฐานภายในเวลาที่กำหนดโดยมีคุณครูขอให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพราะคุณครูได้ฝึกฝนด้วยตัวเองกับชาวบ้านมาจนชำนาญแล้วด้วยเหตุนี้นักเรียนจะสามารถทำงานได้ทุกขั้นตอนแต่ความถนัดนั้นจะแตกต่างกันไปตามความพอใจของแต่ละคนแต่ก็สามารถทำให้พวกเขามีรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆจากการทอผ้ามาโคลนกันทุกๆคน
7: ก็จะเป็นผ้าผืนนี้นะครับเราก็เริ่มจากการปลูกฝ้ายพอเราปลูกฝ้ายเสร็จแล้วครับก็เอาไปอิ่วครับ
8: ก็ได้รักษาวัฒนธรรมไว้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
9: ค่ะนี่ก็เรียกว่าการดีดฝ้ายนะคะดีดเพื่อให้ปุยฝ้ายแตกออกจากกันนะคะ
1: เวลาติดเส้นนี้ก็ใช้มือจับออกสายคันโต้งเราต้องดักเอาฝ้ายขึ้นมาตีให้มันกระจายออกแล้วก็ตักเอาใหม
9: ่ก็ให้ความรู้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการดีดฝ้ายยิ้วฝ้ายนะคะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็ได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
10: การล้อฝ้ายคือการที่เราจะไปทำเส้นได้ที่จะมาทอค่ะ

0: ก็วงล้อให้หมุน
1: อันนี้ก็ขั้นตอนการเปียฝ้ายที่เราจะนำไปย้อมสีเราก็มีความอดทนหาได้ได้เสริมในการเรียนแล้วก็รับจ้างอยู่แถวบ้านก็ได้ค่ะ
2: ฐานนี้คือฐานย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนตอนนี้คือการกรองเพื่อเอาเศษใบไม้สิ่งปฏิกูลที่อยู่ในนี้ออกครับต่อไปคือการผสมส่วนประกอบในการย้อมขั้นตอนนี้

0: เราไม่ได้ต้มสีก่อนเพราะนั้นต้องแช่ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยตัวนี้แล้วก็ให้เพิ่มโคลนลงไปด้วยนะน้ำโคลนต้องใส่เยอะๆถ้างั้นสีมันจะไม่เข้ม
1: ต่อไปนะครับเราจะยกฝ้ายนำไปล้างครับเพื่อทำความสะอาดขั้นตอนต่อไปนะครับคือการนำฝ้ายไปตากพอเราตากแห้งจนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำไปกวักเพื่อใส่กระบอกเพื่อนำไปปั่นหลอดต่อไป

0: การค้นฮูกเพื่อนำไปต่อเป็นเส้นยืนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแบบช่วยพ่อแม่ทำงานค่ะ
1: สืบฮูกคือการต่อเส้นฝ้ายจากเส้นยืนไปกับเหาฮูกที่เหลือไว้ที่ทอเสร็จแล้วค่ะ
2: ผ้าแล้วนะคะแตกต่างจากที่อื่นคือการหมักโคลนนะคะจะทำให้สีเข้มนะคะแล้วก็สีจะทนนาน

0: เด็กได้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็คือขยันอดทนแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนโรงเรียนได้หลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อชุมชนนั้นได้อนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เรื่องการทอผ้า
1: ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนก็เน้นในเรื่องของการอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนผู้ไทยของน้องสูง
2: เราได้ถ่ายทอดตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเด็กไม่รับไปนี่ไม่รู้ใครจะรับจากเราไปถ้าเด็กเยาวชนไม่ให้ความสำคัญตรงนี้อันนี้เรายินดีที่จะถ่ายทอดให้

สวัสดีครับพบกับรายการTech& Techและผมกิติพลอัจฉริยากรชัยวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาต่อกันในเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพให้ครบเครื่องกันครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคุณครูหลายท่านส่งอีเมลเข้ามาที่รายการของเราถามมาครับว่าหลังจากที่ได้รูปภาพจาก Google แล้วก็ Bing มาแล้วบางทีเอาไปใช้งานไม่ค่อยสะดวกครับเจอปัญหาคือขนาดของภาพเนี่ยใหญ่เกินไปหรือว่าบางทีสีของภาพอาจจะไม่ได้ถูกใจจะแก้ไขภาพทำยังไงวันนี้เนี่ยผมมีวิธีในการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆมาฝากกันครับการตกแต่งรูปภาพนั้นนะครับทำได้หลายทางมีตั้งแต่การใช้โปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Adobe Photoshopไปจนถึงการใช้โปรแกรมผ่านเว็บหรือที่เรียกกันว่าเว็บแอปพลิเคชันแต่ที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่มีชื่อว่า Photoscape ที่กำลังได้รับความนิยมมากครับ Photoscape มีจุดเด่นหลักๆอยู่2ข้อก็คือใช้งานง่ายทำสิ่งที่เราต้องการได้เกือบทั้งหมดในไม่กี่ขั้นตอนและเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่ต้องไปใช้งานแล้วรู้สึกละอายใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไปครับถามว่าความสามารถของโปรแกรมมีเยอะแค่ไหนแล้วก็สู้กับโปรแกรมรุ่นใหญ่อย่าง Photoshop ได้หรือไม่บอกได้เลยครับว่า Photoscape นั้นสู้ Photoshop ไม่ได้ครับ

แล้วผมจะมาแนะนำทำไมเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาผมเห็นหลายๆคนวุ่นกับการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมใหญ่ๆอย่าง Adobe Photoshop โดยที่บางครั้งสิ่งที่เราต้องการเป็นอะไรแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นอย่างเช่นการปรับขนาดภาพปรับแสงปรับสีใส่คำบรรยายหรือจัดเรียงรูปภาพให้เรียบร้อยครับเรื่องพวกนี้เนี่ยบางครั้งยิ่งใช้โปรแกรมตัวใหญ่ๆก็ยิ่งเสียเวลาแล้วก็วุ่นวายหนักเข้าไปอีกแถม Adobe Photoshop นั้นเป็นโปรแกรมที่มีราคาแพงมหาศาลครับหลายคนอยากใช้ก็เลยตัดสินใจใช้แบบละเมิดลิขสิทธิ์ซะเลยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องดีครับคิดง่ายๆครับเหมือนกับเวลาเราซื้อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ราคาสัก100ล้านบาทเพื่อเอามาพิมพ์งาน Word หรือ Excel กรณีนี้ก็เหมือนกันฮะคือบางครั้งเนี่ยการตกแต่งแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้โปรแกรมที่มันมีความสลับซับซ้อนการที่เราสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นครับ Photoscape เป็นโปรแกรมสารพัดนึกด้านกราฟิกครับตัวโปรแกรมแบ่งออกเป็น13ฟังก์ชันหลักๆซึ่งผมเองเนี่ยคงไม่มีเวลาอธิบายทั้งหมดภายในวันนี้ครับแต่จะเลือกเฉพาะที่น่าจะได้ใช้งานกันบ่อยที่สุดขึ้นมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยเราควรมีโปรแกรมอยู่ในมือครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้ที่ photoscape.org ถ้าพอมีเวลานะครับลองเลื่อนหน้าเว็บนี้ดูเราจะเห็นความสามารถของโปรแกรมหลายๆอย่างซึ่งทำให้รูปภาพดูดีแล้วก็สวยงามมากขึ้นครับด้านบนหน้าเว็บจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่ครับให้คลิก1ครั้งจากนั้นจะมีช่องทางให้ดาวน์โหลดปรากฏขึ้นมาก็เลือกสัก1อันครับอันไหนก็ได้อย่างเช่นผมเลือกอันแรกจะเป็นการเชื่อมไปยังเว็บไซต์ CNET Downloadทีนี้เราก็กดดาวน์โหลด Now ครับเลือกเก็บไฟล์เอาไว้ในไดรฟ์แล้วก็โฟลเดอร์ที่ต้องการแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการดาวน์โหลดครับเอาละครับมีโปรแกรมแล้วเราก็ลองมาเริ่มทดลองใช้งานกันเลยทำใจไว้นิดนึงนะครับหน้าตาของโปรแกรมเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามแต่ก็เรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนฮะแต่ก็มีคุณสมบัติมากมายให้เราใช้ครับเริ่มจากการดับเบิลคลิกเพื่อเปิดตัวติดตั้งโปรแกรมขึ้นมาใช้งานทฤษฎีง่ายๆในการติดตั้งโปรแกรมที่หลายคนมักใช้กันก็คือกดปุ่ม next หรือ agree หรือ install กดไปเรื่อยๆไม่กี่ขั้นตอนจนไปจบที่ finish ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นไอคอนต่างๆเรียงกันเป็นวงกลมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือความสามารถที่รวมเอาไว้ในโปรแกรมเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่สำคัญมีคำอธิบายภาษาไทยกำกับเอาไว้ให้เรียบร้อยช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานไปได้มากทีเดียวครับลองสังเกตดูนะครับว่าเมนูหลักๆของ Photoscape จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือไอคอนที่เรียงกันเป็นวงกลมในหน้าหลักและก็เมนูด้านบนหน้าจอครับถ้าต้องการดูรูปภาพต่างๆที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ของเราให้ใช้เมนูด้านบนที่เขียนว่าแสดงภาพฝั่งซ้ายมือเอาไว้เลือกโฟลเดอร์ครับซึ่งปกติแล้วจะตั้งค่าเป็น My Pictures นั่นเองด้านซ้ายล่างเอาไว้แสดงภาพตัวอย่างขนาดใหญ่ซึ่งเราปรับขนาดหน้าต่างได้ครับโดยการคลิกค้างเอาไว้ที่เส้นขอบของส่วนนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นหรือว่าคลิกเส้นขอบแนวตั้งแล้วก็เลื่อนไปด้านขวาเพื่อเพิ่มส่วนแสดงภาพตัวอย่างให้ได้ตามที่ต้องการครับส่วนภาพขนาดย่อที่แสดงอยู่ฝั่งขวามือของหน้าจอเราสามารถกำหนดขนาดในการแสดงผลได้เช่นกันจะเล็กหรือใหญ่เลื่อนจัดการได้ด้วยตัวเลื่อนมุมล่างด้านขวาของจอเลื่อนไปทางซ้ายนะครับจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดเล็กถ้าเลื่อนไปทางขวาจะทำให้ภาพแสดงผลมีขนาดใหญ่ครับอยากดูภาพไหนแบบเต็มๆให้ดับเบิลคลิกครับก็จะขยายภาพเต็มหน้าจอซึ่งถ้าเป็นภาพที่ถ่ายมาจากกล้องดิจิทัลจะมีรายละเอียดในการถ่ายภาพติดมาให้ด้วยอย่างเช่นรุ่นของกล้องค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์เป็นต้นครับมาถึงตรงนี้นะครับกดลูกศรซ้ายขวาบนคีย์บอร์ดเพื่อเลื่อนเปลี่ยนภาพไปยังภาพถัดไปได้เลยเอาละครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องของการแก้ไขรูปภาพแบบง่ายๆครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเมนูถ้าพร้อมแล้วคลิกเข้าไปที่แก้ไขภาพได้เลยครับจากหน้าต่างแสดงภาพเราสามารถคลิกขวาที่รูปภาพแล้วเลือกแก้ไขภาพได้เลยครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะถูกส่งมาที่หน้าต่างแก้ไขภาพให้โดยอัตโนมัติหรือถ้าใครอยากเลือกภาพอื่นๆก็สามารถใช้รายการโฟลเดอร์และภาพตัวอย่างฝั่งซ้ายมือเพื่อเลือกภาพที่ต้องการแก้ไขได้ครับคำสั่งหลักๆนะครับในการ

แก้ไขภาพจะอยู่ที่เมนูด้านล่างของหน้าจอครับโดยในหัวข้อหน้าหลักเราเลือกปรับได้หลายอย่างอย่างเช่นความเข้มของภาพความคมชัดเพิ่มแสงวัตถุเพิ่มแสงฉากหลังไปจนถึงเรื่องของความสว่างและก็เรื่องสีลองเล่นกันดูครับตรงนี้เนี่ยเล่นเองน่าจะเข้าใจได้ดีกว่าโดยผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแทบจะทันทีหรือใครอยากได้แบบอัตโนมัติมากๆก็จะมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนภาพเป็นสีซีเปียแบบภาพย้อนยุคหรือเป็นภาพขาวดำเตรียมเอาไว้ให้ใต้คำว่าหน้าหลักครับใช้งานไปแล้วนะครับถ้ารู้สึกว่าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าได้ภาพแบบที่เราไม่ต้องการสังเกตดูบริเวณด้านขวามือของหน้าจอครับจะมีปุ่มยกเลิกเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งช่วยให้เราสามารถย้อนสถานะของภาพกลับไปก่อนที่จะมีการแก้ไขได้ครับฟังก์ชันที่แนะนำในส่วนแก้ไขภาพหน้าหลักก็คือฟิลเตอร์และการใส่กรอบครับเรื่องของฟิลเตอร์ผมเชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนสนุกสนานกับการแต่งภาพในหลายสไตล์อย่างเช่นการจำลองภาพให้เหมือนถ่ายด้วยฟิล์มการเพิ่มขอบมืดให้กับภาพหรือการจำลองภาพให้เหมือนกับการถ่ายภาพเก่าซึ่งในแต่ละคำสั่งนะครับก็จะมีดีไซน์ให้เลือกกันอีกหลายแบบเห็นไหมครับตกแต่งภาพด้วยเวลาไม่ถึงนาทีใครๆก็ทำได้ครับส่วนอื่นที่อยากจะแนะนำให้ไปลองนะครับก็คือการปรับพื้นผิวของภาพการเพิ่มความพร่ามัวปรับโทนสีภาพใส่แสงสะท้อนให้ภาพการทำให้ภาพเบลอเหมือนกับมองผ่านกระจกฝ้าหรือมองผ่านแก้วคริสตัลการเปลี่ยนภาพให้เป็นภาพร่างการทำภาพให้กลืนเป็นเนื้อเดียวกับภาพพื้นหลังการทำภาพให้เหมือนกับภาพที่ตัดจากหนังสือพิมพ์การเปลี่ยนภาพให้กลายเป็นภาพวาดสีน้ำมันสีน้ำหรือลายเส้นดินสอการทำภาพแบบเงาสะท้อนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนให้ภาพเนี่ยกลายเป็นกล่องแบบสามมิติคือมันมีเยอะมากครับจนผมไม่สามารถที่จะอธิบายเจาะลึกได้ทุกส่วนครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใน Photoscape ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกหลายอย่างถ้าสรุปง่ายๆนะครับการใช้งานฟิลเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายกันคือ 1. เราเลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการและ 2. เราปรับเพิ่มลดระดับของค่าต่างๆแล้วก็อย่าลืมถ้าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าออกมาไม่ได้แบบที่เราตั้งใจกดปุ่มยกเลิกได้ทุกเมื่อครับทีนี้มาดูเรื่องของการใส่กรอบให้กับรูปภาพครับมีกรอบให้เลือกเป็นร้อยๆแบบเลยทีเดียวครับแค่คลิกเลือกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองเปลี่ยนดูหลายๆสไตล์ตามที่เราชอบครับนอกจากนี้ยังมีปุ่มลบมุมเพื่อให้เราทำขอบภาพให้โค้งมนได้ด้วยส่วนเรื่องเส้นขอบนะครับปรับได้จากปุ่มเส้นขอบที่เราเลือกสีให้ถูกใจได้ครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของการเพิ่มวัตถุครับคือเมนูนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถเพิ่มรูปภาพข้อความแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆเข้าไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถจัดวางได้อย่างที่เราต้องการครับคลิกเปลี่ยนเมนูด้านล่างไปที่เพิ่มวัตถุก็จะเห็นว่ามีคำสั่งหลักๆออกมาเป็น2ชุดคือการเพิ่มรูปภาพหรือข้อความแล้วก็การเพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆเอาละครับเริ่มแรกเราจะมาลองเพิ่มภาพประกอบเข้าไปที่รูปภาพต้นฉบับของเราโดยคลิกที่ไอคอนรูปภูเขาสีเขียวแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าอยากจะเพิ่มรูปภาพประเภทไหนซึ่งข้อดีของ Photoscape ก็คือมีบรรดาภาพคลิปอาร์ตเตรียมเอาไว้ให้เราเลือกใช้เยอะมากครับแบ่งเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้เรียบร้อยเลือกได้แล้วก็กดตกลงเลยครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพดังกล่าวปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอให้เราขยับเลื่อนซ้ายขวาหรือคลิกที่มุมของภาพแล้วก็เลื่อนเข้าออกเพื่อย่อขยายได้ถ้าอยากจะลบก็ให้กดเครื่องหมายกากบาทด้านขวาครับหรือถ้าอยากจะหมุนก็ให้คลิกไอคอนลูกศร2ด้านบริเวณด้านบนค้างเอาไว้แล้วก็เลื่อนซ้ายหรือขวาได้ครับถ้าเป็นเรื่องสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กๆนะครับผมคิดว่ากล่องคำพูดเนี่ยช่วยได้เยอะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยครับการใส่กล่องคำพูดนั้นนะครับทำได้ง่ายๆครับแค่คลิกเลือกคำสั่งจากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปเลือกแบบอักษรให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกดีไซน์ของกล่องคำพูดได้เลยครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่

ถูกใจให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขข้อความหรือว่าสีเราเลือกสีของกล่องคำพูดได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่คุณครูแต่ละท่านอยากจะให้ออกมาในลักษณะไหนส่วนการใส่ข้อความธรรมดาให้คลิกที่ไอคอนรูปตัวอักษร T ครับขั้นตอนเหมือนกันคือพิมพ์ข้อความเลือกแบบอักษรแต่ที่เลือกได้มากขึ้นนะครับก็คือเส้นกรอบแล้วก็เงาปรับระดับกันให้ดีๆเอาให้อ่านให้ง่ายๆครับส่วนการเพิ่มวัตถุหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเราสามารถใช้เมนูเพิ่มวัตถุจัดการได้เลยครับโดยเราสามารถเลือกได้ทั้งที่เป็นลายเส้นหรือว่าวัตถุรูปทรงต่างๆครับการใช้งานจะมีขั้นตอนคล้ายกับวัตถุต่างๆครับคือเลือกสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ลากเส้นหรือวัตถุลงบนภาพจากนั้นก็เริ่มปรับขนาดเส้นใส่สีปรับความหนาความโค้งไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าอยากจะจับเลื่อนวัตถุไปมาในตำแหน่งที่เราต้องการอย่าลืมนะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นไอคอนรูปลูกศรก่อนจะอยู่ทางด้านขวามือเราใช้เลื่อนตำแหน่งหรือปรับขนาดได้ครับและอีกหนึ่งคุณสมบัตินะฮะที่น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็คือเรื่องของการตัดภาพครับบางทีภาพที่เราได้มาเนี่ยอาจจะเป็นขนาดภาพที่เราไม่ต้องการหรือเราอาจจะต้องการเฉพาะบางส่วนของภาพตรงนี้เนี่ยเครื่องมือตัดภาพสามารถช่วยได้ครับการตัดภาพนั้นทำได้ด้วยการใช้เมนูครับจะเลือกการตัดภาพแบบอิสระที่เราเป็นคนลากเมาส์ปรับขนาดเองทั้งหมดหรือจะเลือกตัดภาพจากอัตราส่วนที่เตรียมเอาไว้ให้อย่างเช่น1ต่อ1 2ต่อ3 6ต่อ9 5ต่อ7หรือ16ต่อ9เป็นต้นครับเรียกว่ามีเตรียมเอาไว้ให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภทใครอยากได้ภาพสำหรับหน้าจอแบบ widescreen อันนี้ก็เลือกเป็น16ต่อ9ได้ครับพอเลือกอัตราส่วนได้แล้วก็คลิกเมาส์ค้างเอาไว้บนภาพแล้วก็ลากได้เลยครับจากนั้นจัดวางให้เหมาะสมแล้วก็คลิกที่ปุ่มตัดภาพหรือถ้าใครอยากจะตัดภาพเป็นวงกลมหรือวงรีนะครับก็เลือกที่คำสั่งบนหน้าจอได้เลยส่วนสีพื้นหลังกำหนดได้จากถาดสีที่เตรียมเอาไว้ให้ครับ

0: ครับก็เวลาจะเดินทางหรือออกไปสถานที่ต่างๆก็ต้องอ่านครับมันก็ต้องอ่านมากกว่า8บรรทัด
1: สำหรับหนูนะหนูไม่เชื่อค่ะมันไม่น่าจะเป็นความจริงที่บอกคนอ่านหนังสือแค่8บรรทัดต่อปีอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไม่เชื่อครับ
3: ทำไม
2: เพราะว่าอยู่โรงเรียนผมอาจารย์เขาก็ให้อ่านทุกวิชาครับผมว่ามันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้ว
4: รู้สึกว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบก็คิดว่ามันคนอ่านน้อยจริงแต่คิดว่าเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่อะค่ะ
5: ประเด็นข้อเท็จจริงที่เราทำการสำรวจโดยสำนักงานแห่งชาตินะครับการที่จะวัดปริมาณการอ่านนะฮะเราไม่ได้วัดเป็นบรรทัดเราวัดว่าแต่ละวันนะครับอ่านมากอ่านน้อยเท่าไหร่อ่านกี่ชั่วโมงในภาพรวมแล้วที่มีอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับว่าปี48ที่เราสำรวจเนี่ยผลออกมาคือว่า51นาทีต่อวันค่าเฉลี่ยนะฮะซึ่งมันลดลงฮะลดลง12นาทีจาก51นาทีเหลือ39นาทีนั่นแสดงคนไทยอ่านจำนวนคนน้อยลงชั่วโมงอ่านก็น้อยลง

0: คือทุกวันนี้ครับเรามีกิจกรรมให้ทำกันมากเกินไปจนบางทีเราละเลยบางสิ่งบางอย่างไปผมว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับการอ่านน้อยเกินไป
1: อาตมาก็ได้ยินได้ฟังมาพอสมควรนะว่าคนไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยมากน้อยกันถึงขนาดว่า8บรรทัดต่อปีต่อคนทีนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเช่นฮ่องกงก็ดีไต้หวันก็ดี

0: หรือเกาหลีใต้และเวียดนามก็ดีรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยเนี่ยเขาอ่านกันเยอะมากถึงขั้นที่เรียกกันว่า30ถึง40เล่มต่อคนต่อปี
1: เข้าใจว่าคำว่า8บรรทัดเนี่ยมันถือเป็นมายาคติเนาะคือมันเป็นคำที่อาจจะกระตุ้นถึงความตื่นตัวหรือความตระหนักได้แต่มันเพียงแค่สร้างความตระหนกว่าอ้าวตายละบ้านเรามันแค่นี้เองเหรอเนาะแต่มันไม่ได้สร้างความตระหนักร่วมกันว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงจะคิดว่าเราคนที่จะต้องพูดถึงสาระของสื่อที่เราอ่านมากกว่าบอกมองแค่8บรรทัดแล้วมันจบว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือถ้าเปรียบเทียบว่ามันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเลยมากกว่าการสื่อสารอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อมีการตั้งคำถามถึงเรื่องการอ่านของคนไทยเนี่ยมันไม่เคยเพิ่มไปมากกว่า8บรรทัดเนาะล่าสุดเนี่ยที่เคยเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่ามันขยับขึ้นมาเป็น11บรรทัดแต่มันยังอยู่ในเขาเรียกว่ามายาคติตรงเนี้ยเนาะคือมันยังไม่ลงไปดีเทลว่าอ้าวแล้วอ่านหนังสือประเภทไหนแต่คือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่ากับหนังสือหรือประเภทของสื่อที่เราอ่านหรือเสพเข้าตัวเองเนี่ยมันเป็นลักษณะใดมากกว่า
2: ถ้าโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะในนาทีเนี่ยคนไทยน่าจะอ่านหนังสือมากกว่าปีละ8บรรทัดแต่ก็ไม่ได้มากเกินมากขนาดแบบคนเวียดนามหรือคนสิงคโปร์ไม่ต้องไปพูดถึงคนไต้หวันญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขามีความเป็นนักอ่านอยู่ในสังคมเขาอย่างเข้มแข็งแล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่น่าจะใคร่ครวญมากกว่านั้นพร้อมๆกันไปด้วยก็คือในจำนวนหนังสือที่คนไทยอ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่บรรทัดก็แล้วแต่เนี่ยเราอ่านอะไรกันบ้างครับ

0: าดูนิยายคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ได้หนังสืออะไรบ้าง
2: อ๋อก็เป็นมีทั้งของมูราคามิครับแล้วก็เป็นหนังสือแบบซีไรท์อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ส่วนใหญ่เราชอบ
2: แนวพวกวรรณกรรมอะครับ
3: ชอบอ่านพวกหนังสือเรียนมากกว่า
1: ไม่น่าเบื่อ
3: น่าเบื่อแต่ว่ามันทำไปเรื่อยๆมันก็สนุกอะ
4: ของหนูจะเป็นนิยายของบูจัมไสย่าค
3: ่ะอ่านหนังสือนิยายแบบขี้เกียจไปอินตามมันนะ
1: เพื่อนบอกขี้เกียจไปอินตาม
4: มันก็ไม่จริงค่ะคือที่อ่านเนี้ยก็คือใครเครียดด้วยเวลาแบบอ่านจากหนังสือเรียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
3: เคยอ่านหนังสือเรียน
4: เคยก็พอ
5: หนังสือที่เขาอ่านนอกเวลาทำงานหรือนอกเวลาเรียนสำหรับนักเรียนหรือเยาวชนนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะคนทำงานจะอ่านหนังสือพิมพ์มากถึง 86% เยาวชนก็จะอ่านทั้งหนังสือพิมพ์และก็อ่านทั้งนิยายนักเรียนจะอ่านนิยายการ์ตูนบ้างนะฮะส่วนนิตยสารนี่จะเป็นพวกทำงานเยาวชนก็อาจจะซื้อนิตยสารของวัยรุ่นอ่านดังนั้นโดยภาพรวมหนังสือพิมพ์ยังเป็นหนังสือที่คนนิยมอ่านมากที่สุดนะครับรองลงมาก็หนังสือการ์ตูนหนังสือนิยายแล้วก็นิตยสารส่วนเนื้อหาที่อ่านนะครับก็ปรากฏว่าส่วนมากก็ยังติดตามข่าวสารบันเทิงก็เป็นตัวรองลงมา 39% จะเห็นว่านักเรียนกับวัยรุ่นจะอ่านในข่าวด้านบันเทิงสูงมากก็คือ 50% เห็นมั้ยส่วนความรู้วิชาการนักเรียนนะครับจะอ่านความรู้หนังสือวิชาการไปด้วย 51% นะฮะส่วนเยาวชนต่างๆก็จะอ่านประมาณ 30% แต่ว่าผู้สูงอายุก็จะอ่านหนังสือเกี่ยวกับหนังสือเรื่องข่าวสารต่างๆซะมากกว่า

0: แต่ถามว่าเหตุผลที่เราได้จากการสำรวจว่าคนไทยที่อ่านหนังสือลดน้อยลงเพราะว่า1ส่วนใหญ่ไปดูโทรทัศน์ครับคนไทยไม่ชอบอ่านหนังสือมีถึง 21% ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วก็ทุกกลุ่มอายุนะฮะจะบอกว่าไปดูโทรทัศน์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้ากลุ่มวัยเยาวชนแล้วจะเห็นว่ามัวแต่ไปดูโทรทัศน์นะฮะแล้วไม่ชอบอ่านหนังสือแล้วไม่มีเวลาแต่คนที่อยู่ในวัยทำงานนะฮะก็ยังไปอ่านหนังสือไม่อ่านหนังสือนะฮะเพราะว่าไปดูโทรทัศน์แล้วก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมัวแต่ทำงาน
1: ถามว่าทำไมคนไทยจึงอ่านกันน้อยมากสังเกตไหมเพราะอุปนิสัยของ

0: เรานั้นเป็นอุปนิสัยเพลิดเพลินสนุกสนานมากกว่าการมุ่งมั่นในการลงลึกแล้วก็เจาะลงไปศึกษาค้นคว้าทีละเรื่องทีละเรื่องเหมือนชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาเขาเรานี่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปไม่ฝนเกินไปเราจึงมีชีวิตที่เรียกกันว่าอยู่กันด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจก็เลยไม่เอื้อให้คนไทยลุกขึ้นมาอ่านหนังสือไปดูในยุโรปในปี11เนี่ยนะเขาจะมีฤดูหนาวที่ยาวนานมากพอหน้าหนาวเขาก็อยู่แต่ในห้องในหับสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็คือการอ่านหนังสือแล้วคำถามก็คือว่าเอาแล้วไต้หวันนะญี่ปุ่นนะฮ่องกงล่ะเวียดนามล่ะเกาหลีใต้ล่ะเขาประเทศเพื่อนบ้านเราแต่ทำไมเขาอ่านเยอะเพราะคนเขาตั้งใจจริงรัฐของเราทอดทิ้งเรื่องการรักการอ่านทุกวันนี้นักเรียนนักศึกษาในสิงคโปร์เนี่ยยังได้เรียนตำรับตำราหรือวิชาการต่างๆซึ่งจำลองมาจากออกซฟอร์ดและเคมบริดจ์ฉะนั้นสิงคโปร์เกาะเล็กๆจึงผู้ถือดุลทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ฉะนั้นข้ออ้างข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะเขาเป็นเมืองหนาวอาจจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่แต่เราฟังพอเป็นองค์ความรู้ประกอบได้สำคัญที่สุดก็คือรัฐของเราจริงใจกับคนของตัวเองหรือไม่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราอ่านกันน้อย
1: ถ้าเท่าที่ผมไปสัมผัสรัฐบาลส่งเสริมจริงจังมากๆนะครับเขามีห้องสมุดที่ดีมากอินเดียเนี่ยหนังสือถูกมากนะอินเดียจีนเนี่ยถูกผมเคยไปญี่ปุ่นก็ถ้าเทียบกับค่าของชีพเขาก็นับว่าถูกบ้านเราหนังสือติดอันดับแพงๆผมว่าติดอันดับแพงต้นๆเลยแหละผมว่าไม่มากก็น้อยแหละรัฐบาลต้องลงมาช่วยเรื่องนี้ถ้าคุณบอกว่าอยากให้การอ่านเป็นวัฒนธรรมเป็นวาระแห่งชาติและคุณไม่ทำให้หนังสือมันกลายเป็นสินค้าที่สามารถทุกคนซื้อได้นะครับผมว่ามันยากที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านอย่างจริงจังไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงมีห้องสมุดที่ยอดเยี่ยมมากลองนึกถึงหอสมุดแห่งชาติของเราเลย
2: คือหอสมุดแห่งชาติตั้งอยู่ตรงสามเสนเนี่ยมันเป็นแหล่งที่สถาบันการศึกษาหลายๆแห่งด้วยกันฉะนั้นส่วนมากลูกค้าของเราผู้ใช้ห้องสมุดเราส่วนใหญ่ 70-80% ก็จะเป็นนิสิต National Library เนี่ย1อันดับแรกจะต้องเป็น Depository Library ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่พิมพ์ในประเทศของประเทศนั้นๆอันดับที่2หน้าที่อันดับรองก็คือเป็นบริการนะคะตะกอนที่หอสมุดแห่งชาติเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบเก็บรวบรวมอย่างเดียวนะคะไม่ต้องเน้นบริการทางอิฟล่าแผนกเอหอสมุดแห่งชาติเขาก็บอกว่าหอสมุดแห่งชาติอ่ะไม่ใช่หน้าที่แค่จะเป็นเก็บรวบรวมสะสมมรดกภูมิปัญญาของแต่ละชาติอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้จะต้องจัดกิจกรรมต่างๆคืนกำไรให้กับสังคมส่งเสริมการอ่านให้กับสังคม

ตรงนี้นะคะก็คือกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกนะคะเราก็จะดูแลเอกสารโบราณซึ่งเป็นสมบัติเดิมของหอสมุดแห่งชาติค่ะจากที่เคยเป็นหอพระสมุดวชิรยานนะคะตอนนี้ส่วนที่เป็นมรดกตรงนั้นก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราที่ดูแลก็มีเอกสารโบราณ3ประเภทใหญ่ๆก็คือจารึกอย่างหนึ่งคือทั่วๆไปเราก็จะทราบกันว่าเป็นหินหรือเป็นศิลาจารึกแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึงตรงนี้อย่างเดียวอาจจะหมายถึงโลหะก็ได้แผ่นโลหะหรือว่าฐานพระพุทธรูปอะไรที่ปรากฏตัวอักษรเนี่ยที่เรียกว่าจารึกเนี่ยเราเรียกว่าจารึกทางนั้นเลยอันนี้คือหนังสือสมุดไทยนะคะที่เราเรียกว่าคือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าสมุดคอยจะเป็นเอกสารโบราณประเภทที่2ที่เราดูแลนะคะที่นี่ก็จะมีเอกสารประเภทนี้อยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรระวังจะโดนนะคะ

0: เวลาว่างค่ะก็ดูหนังค่ะเล่นเกมเล่นอินเทอร์เน็ต
1: เล่นเกมเดินช้อปปิ้ง
2: แบบเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับแต่ฟุตบอลอะไรเงี้ยครับ
3: อ่านหนังสือบ้างแต่ว่าส่วนมากก็อยู่กับอินเทอร์เน็ต

มีค่าแล้วหรือยังผู้ใหญ่อ่ะชอบบอกว่าเด็กๆใช้ชีวิตไปอย่างไร้ค่าแล้วผู้ใหญ่เขาทำอะไรกัน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับ

ือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ 2a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเลขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1 a2 a3 ไปจนถึง an เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ sn นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a2 บวก a4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a2 a4 a3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a1 คูณ r บวก a1 คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a3 เนี่ยก็จะกลายเป็นa1 คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a1 คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a1 ตัดกับ a1 r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าsn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s8 ส่วน s4 บวก s4 ส่วน s2 นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a1 คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s8 ส่วน s4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s4 ส่วน
F2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ DNA replication นะคะหรือกระบวนการในการสังเคราะห์หรือจำลอง DNA นะคะกระบวนการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสนะคะยกเว้นพวกโปรคาริโอตนะคะเพราะว่ามันไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นเองค่ะการสังเคราะห์ DNA นะครับเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์นะคะหรือเรียกว่า semi conservative model ค่ะเป็นการเพิ่มโมเลกุลนะคะของ DNA จาก1เป็น2นั่นเองนะคะโดยแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะมี polynucleotide สายเดิม1สายนะคะและสายใหม่อีก1สายค่ะเอนไซม์ที่ใช้นะคะใช้ DNA polymerase นะคะใช้เพื่อต่อนะคะสายของ DNA เนี่ยให้ยาวขึ้นนะคะและสายนะคะที่สร้างเนี่ยทิศทางนะคะจาก5ไป3เสมอค่ะกระบวนการ DNA replication นะคะจะเริ่มจากบริเวณนะคะที่เรียกว่า origin of replication นั่นเองค่ะโดย DNA ของ eukaryote เนี่ยมี origin of replication นะคะอยู่หลายจุดบน DNA ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะที่ enzyme helicase นะคะไปจับที่ตำแหน่งของ origin of replication นะคะทำให้นะคะสายของ DNA นะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการทำลายพันธะระหว่าง complementary base pair นั่นเองนะคะทำให้นะคะลักษณะสายของ DNA นะคะเหมือนกับบับเบิ้ลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะได้จากกระบวนการนี้นะคะจะได้ส่วนที่เรียกว่า replication fork นะคะลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายกับ Y shape นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ enzyme primase นะคะจะมาทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะในทิศทางจาก5ไป3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ primase เนี่ยสร้าง RNA primer นะคะ enzyme นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมเบสนะคะหรือ nucleotide เนี่ยต่อจาก RNA primer นะคะได้แก่ DNA polymerase 3นั่นเองค่ะเราจะพบนะคะว่าสายที่สร้างมาจากบริเวณของ origin of replication นะคะเราจะพบว่ามันสร้างแบบสมูทนะคะหรือสร้างแบบต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกสายนี้นะคะว่า reading strand ค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะสายที่ถูกสร้างจากบริเวณของ replication fork นะคะลักษณะเนี่ยจะตะกุกตะกักนะคะไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่า lagging strand ค่ะและแต่ละ fragment นะคะของ lagging strand นะคะเรายังมีชื่อเรียกอีกนะคะมันเรียกว่าโอคาซากิแฟกเมนต์นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสร้างนะคะ DNA สายใหม่ใช่ไหมคะแต่มันมีองค์ประกอบของ RNA นะคะก็คือเป็นส่วนของ RNA primer นะคะตัวที่จะทำหน้าที่ในการ remove ส่วนของ RNA primer เนี่ยออกก็คือเป็นหน้าที่ของ DNA polymerase 1ค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อ remove ส่วนของ RNA primer เสร็จแล้วเนี่ยก็เติม nucleotide นะคะลงไปด้วยนะคะซึ่ง nucleotide นะคะจะต้อง complementary base pair กับ DNA template ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบว่านะคะเมื่อนะมีการ remove นะคะหรือนำส่วนของ RNA primer เนี่ยออกนะคะลักษณะของที่เป็นสายด้านล่างนะคะจะเกิดแกปนะคะหรือช่องว่างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมนิวเคลียไทด์นะคะสายสั้นๆเพื่อทำให้บริเวณของ lagging strand เชื่อมกันเป็นสายยาวนะคะเป็นหน้าที่ของ DNA ligase นั่นเองค่ะเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ DNA replication นะคะเราจะได้สายเก่า1สายนะคะแล้วก็สายใหม่อีก1สายนั่นเองค่ะเป็นลักษณะของ semi conservative model นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาที่แบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะชิ้นส่วนของ DNA นะคะโมเลกุล1นะคะมีลำดับเบสดังรูปนะคะดังรูปนี้นะคะข้อใดถูกต้องข้อที่1นะคะเขาบอกว่าพันธะไฮโดรเจนนะคะเชื่อมต่อระหว่างไนโตรจีนัสเบส A และ T ในกรอบสี่เหลี่ยมดังรูปข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าการเชื่อมพันธะนะคะจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างสายบนกับสายล่างนะคะที่อยู่ในลักษณะของแอนตี้พาราเรลกันเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพันธะไฮโดรเจนที่ถูกสร้างนะคะไม่ได้สร้างในแนวนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างในแนวทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองค่ะต่อไปชิ้นส่วน DNA เกี่ยวคู่นี้ประกอบด้วยพันธะฟอสโฟเดสเตอร์บอนเนี่ย13พันธะถ้าเราจำได้นะคะว่า

ฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างนิวเคลียไทด์นะคะวิธีการดูฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลนะคะเราสามารถดูระหว่างเบสได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลที่เราจะพบนะคะใน DNA โมเลกุลนะคะดังรูปเนี่ยจะพบ1 2นะคะ3 4 5 6 7 8

นะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่3เนี่ยก็ผิดไปด้วยนะคะทีนี้นะคะชิ้นส่วนของ DNA นะคะเกลียวคู่ประกอบไปด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะทั้งหมด34พันธะดูแบบช้าๆนะคะพันธะไฮโดรเจนนะคะเป็นการริงกันระหว่าง complementary base pair นะคะหรือเบสคู่สมนะคะในทิศทางของสายที่ตรงกันข้ามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูนะคะว่าเบส C นะคะกับ G เนี่ยสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนะคะส่วนเบส A กับเบส T นะคะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนนะคะได้2พันธะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคำนวณดูค่ะอันนี้สร้างได้3นะคะ3 2นะคะ2นะคะ3 3 3 2 3นะคะ2 3 3 2และ2นะคะถ้าเรารวมแล้วเนี่ยสิริรวมนะคะพันธะนะคะของ DNA เกลียวคู่นะคะดังโจทย์นี้เนี่ยจะมีเท่ากับ36พันธะนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อที่4จึงผิดและตอบข้อที่5นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ DNA ค่ะข้อที่1นะคะ lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์อย่างต่อเนื่องนะคะในทิศทางจาก5ไป3นะคะข้อนี้เป็นยังไงคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่า lagging strand นะคะถูกสังเคราะห์แบบไม่ต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการสังเคราะห์ reading strand นะคะจะเกิดขึ้นพร้อมกับการสังเคราะห์ lagging strand ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ถูกต้องนะคะเอนไซม์นะคะ DNA polymerase นะคะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์ reading strand นะคะทิศทางจาก3ไป5ข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ผิดนะคะเพราะว่าทิศทางในการสังเคราะห์สายใหม่นะคะจะมีทิศทางจาก5ไป3เสมอค่ะข้อที่4นะคะโพลีนิวเคลียไทด์2สายนะคะแยกออกจากกันนะคะโดยการสลายพันธะระหว่างน้ำตาลนะคะกับหมู่ฟอสเฟตนะคะอันนี้จะเป็นหน้าที่ของเอนไซม์เฮอริเคสนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะเอนไซม์เฮอริเคสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการสลายพันธะนะคะไฮโดรเจนต่างหากล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จึงผิดค่ะและเอนไซม์ไลเกสนะคะมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อ reading strand นะคะและก็ lagging strand ให้เป็นสายเดียวกันข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะจริงๆแล้วนะคะหน้าที่ของเอนไซม์ไลเกสนะคะเป็นการเชื่อมกันของบริเวณโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองค่ะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าในการจำลองตัวเองนะคะของ DNA นะคะหรือ DNA replication เนี่ยการจับคู่ระหว่างเอนไซม์และเหตุการณ์ในข้อใดเนี่ยถูกต้องนะคะหน้าที่ของ DNA ligase ทำอะไรคะลูกทำหน้าที่ในการเชื่อมนะคะนิวเคลียไทด์สายสั้นๆนะคะให้เป็นนะคะโพลีนิวเคลียไทด์สายยาวใช่ไหมคะก็คือเป็นการเชื่อมส่วนของโอคาซากิแฟรกเมนต์นั่นเองเพราะฉะนั้น A คู่กับอะไรคะลูก A คู่กับ D ต่อไปนะคะ DNA polymerase tree ค่ะDNA polymerase tree นะคะหน้าที่ของมันก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเติมนิวเคลียไทด์นะคะมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบนะคะข้อ C นั่นเองนะคะเป็นการเชื่อมนิวเคลียไทด์นะคะให้ต่อกัน B นะคะคู่กับ C นะคะต่อไปนะคะ hurricase นะคะเป็นเอนไซม์แรกเลยนะคะที่มาจับที่ตำแหน่ง origin of replication ทำให้เกิดการแยกกันของสาย DNA ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ hurricase เป็นการทำลายพันธะไฮโดรเจนบอนด์ของ complementary base pair ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ C นะคะคู่กับข้อ A นั่นเองนะคะและ primase นะคะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA primer นะคะ D จึงคู่กับ B นะคะมาดู choice C ว่าอะไรเป็นไปตามที่เราคิดไว้บ้างคะ A คู่กับ D นะคะ B คู่กับ C ค่ะ C คู่กับ A นะคะและ D นะคะคู่กับ B เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการสังเคราะห์ DNA นะคะเกิดขึ้นในนิวเคลียสค่ะและเป็นแบบเซมิคอนเซอร์เวทีฟโมเดลนะคะหรือเป็นแบบกึ่งอนุรักษ์ค่ะอาศัยเอนไซม์ DNA polymerase tree ค่ะและยังสร้างสายใหม่นั้นทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเสมอนะคะเพิ่มเติมค่ะ reading strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบต่อเนื่องนะคะในขณะที่ lagging strand นะคะจะเป็นการสร้างสายใหม่แบบไม่ต่อเนื่องค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA ยังมี ATCG ส่วนหัวใจนี้นั้นมีแต่ U

0: าบ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีอยู่ดีไปปั่นจักรยานที่หนองประจักษ์กันมา
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะเอาการบ้านไปนั่งทำที่หนองประจักษ์ด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงสวนสาธารณะหนองประจักษ์เด็กๆก็พากันไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่และลงมือทำการบ้านกัน
1: กากากากา
4: ไม่ใช่กากา
1: จังทำไมมันต้องมีหลายเสียงขนาดนี้ล่ะเนี่ย
2: ใช่แล้วเสียงกับรูปบางคำก็ไม่เหมือนกันด้วยนะ
1: อักษรสูงผันได้3เสียง
2: ผันได้2เสียงไม่ใช่หรอ
1: ก็ในหนังสือบอกว่า3เสียง
2: หนังสือของฉันก็บอกว่า2เสียงนี่ไง
1: ไม่ใช่3เสียงตั้งหาก
5: ไม่ต้องเถียงกันจ้ะเด็ก
6: ๆคุณผีเสื้อ
5: ฉันได้ยินพวกหนูเถียงกันเรื่องนี้มาสักพักละฉันเก่งเรื่องเสียงวรรณยุกต์มากเลยนะถ้าพวกหนูไม่รังเกียจเดี๋ยวฉันช่วยอธิบายให้ฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: ก่อนอื่นพวกหนูรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์กี่เสียงและมีเสียงอะไรบ้าง
4: 5เสียงค่ะเสียงสามัญเอกโทตรีและจัตวาค่ะ
5: เก่งมากจ้ะแต่รูปวรรณยุกต์เรามีเพียง4รูปเท่านั้นนะแล้วเด็กๆคนไหนรู้บ้างว่าวรรณยุกต์เสียงไหนไม่มีรูป
3: ผมรู้ครับเสียงสามัญครับ
5: ใช่จ้ะแล้วทุกคนอยากผันเสียงวรรณยุกต์กันไหมล่ะจ๊ะ
1: อยากค่ะพวกเรายังผันกันไม่ค่อยเก่งเลยค่ะ
5: งั้นมาเริ่มกันก่อนอื่นให้ทุกคนยกมือขวาขึ้นมาต่อไปนี้นี่คือนิ้ววิเศษเราจะเริ่มที่อักษรกลางสระเสียงยาวกันนะทุกคนฉันจะกำหนดเสียงวรรณยุกต์ตามนิ้วต่อไปนี้กากากากากาก
6: ากากากากา
5: อักษรกลางสระเสียงยาวผันได้กี่เสียงจ๊ะ
1: 5เสียงค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรกลางสระเสียงสั้นไม่ได้ผันได้5เสียงแบบนี้หรอคะ
5: ไม่จ้าอักษรแต่ละหมู่เมื่อผสมสระเสียงยาวหรือสระเสียงสั้นจะได้เสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกันอักษรกลางสระเสียงสั้นผันได้แค่4เสียงคือกะกะกะกะ
6: กะกะกะกะ
3: เสียงเอกโทตรีจัตวาใช่ไหมครับ
5: ใช่จ้าต่อมาอักษรสูงสระเสียงยาวจะผันได้3เสียงคือขาข้าขาคือเสียงเอกโทจัตวาส่วนอักษรสูงสระเสียงสั้นจะผันได้แค่2เสียงคือขาข้าคือเสียงเอกโทคราวนี้หนูสองคนที่เถียงกันคงรู้แล้วนะว่าอักษรสูงผันได้กี่เสียง
2: ครับ
5: หมู่สุดท้ายคืออักษรต่ำอักษรต่ำสระเสียงยาวผันได้3เสียงคือคาค่าค้าเด็กๆลองดูที่นิ้วแล้วลองทายซิว่ามีเสียงวรรณยุกต์อะไรบ้าง
1: คาค่าค่าขาขาเสียงสามัญโทแล้วก็ตรีใช่ไหมคะ
5: ถูกต้องแล้วจ้าส่วนอักษรต่ำสระเสียงสั้นผันได้3เสียงคือค่าคะขาคือเสียงโทตรีจัตวา
6: ค่าคะขา
2: โอ้ยทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะครับ
5: ไม่ยากเกินไปหรอกจ้าเอางี้ฉันจะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งให้เราสามารถใช้แนวเทียบโดยเทียบกับเสียงของอักษรกลางได้เช่นปอปอปอปอปอคราวนี้ฉันอยากรู้ว่าคำว่าท่อมีเสียงวรรณยุกต์ใด
4: ปอปอปอปอ ปอท่อท่อเสียงโทเหมือนป้อใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะแล้วคำว่าถอล่ะเสียงวรรณยุกต์อะไร
3: ปอปอปอปอปอถอถอเสียงจัตวาใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องจ้ะเสียงเดียวกันแต่เขียนรูปวรรณยุกต์ต่างกันเพราะคนละหมู่อักษรภาษาไทยของเรามีความสวยงามทางด้านเสียงมากเลยนะเพราะเรามีเสียงวรรณยุกต์ซึ่งเหมือนเสียงดนตรีคำเดียวกันถ้าใช้รูปวรรณยุกต์ต่างกันจะได้เสียงที่ต่างกันและความหมายก็ต่างกันด้วยอย่างเช่นขาวข่าวข้าวเห็นไหมว่าเสียงวรรณยุกต์ต่างกันความหมายคนละอย่างกันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องฝึกเขียนและฝึกอ่านทุกวันนะจ๊ะ
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
0: หลังจากได้ฟังคุณผีเสื้อแสนสวยอธิบายเกี่ยวกับการผันเสียงวรรณยุกต์แล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกผันเสียงวรรณยุกต์อย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงปั่นจักรยานกลับบ้านอย่างมีความสุข

ตอนที่3เพลิดเพลินวรรณยุกต์ที่สวนสาธารณะเย็นวันเสาร์ที่แสนสดใสสีเมืองมีขิดและบัวแดงได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาหยุดที่

0: แบบที
1: ่
0: ห้อง
1: ภา
0: พตำ
1: หอด
2: รวดเปล่ารวดเปล่า
0: สงสัยอาจจะเป็นรวดนะคะ

0: อะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้
1: ม
0: ัน
1: ก็เหม
0: ือ
1: นขอหีบนะ
0: ขำ
1: ไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่ขอไข
0: ่ไม่รู้ล่ะ
2: เวลาพูดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาใช้ภาษาเดียวกับเรานะแต่พอดูภาษาเขียนแล้ว
0: ไม่เหมือน
2: แตกต่างมาก
0: นั่นน่ะสิพูดคล้ายแสดงว่าพูดจะฟังง่ายกว่าเขียนหรือเปล่า
2: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ต้องลองไปดูแต่ก็ไม่รู้ว่าภารกิจวันนี้เขาจะให้เราทำอะไร
2: นั่นน่ะสิ
3: เดี๋ยวจะมีคนมาบอกแน่ครับและคนนั้นจะเป็นคุณครูของทั้งสองท่าน
0: ว้าววันนี้เรามีครูใหม
2: ่โอเค
0: ได้ค่ะแล้วครูจะมาทำอะไร
2: นั่นสินะน่าจะคนนี้แหละ
0: น่าจะคนนี้ดูจากบุคลิกของการเป็นครูแล้ว
2: ถูกต้อง
0: แบบนี้น่าจะใช
4: ่สบายดี
2: สวัสดีค่ะ
4: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองหลวงพระบางเมืองมรดกโลกนะคะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นเมืองหลวงเก่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เมืองหลวงใหม่นั้นอยู่ที่เวียง

0: แล้ว
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี่ก็คือประเทศลาวชื่อเรียกชื่อเต็มว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชื่อย่อว่าสปปลาว
2: สปปลาว
0: ค
2: ่
0: ะก็นี่ชื่อว่าสมจิต
3: คุณครูสมจิต
0: ยังเดี๋ยวนี้สมจิตเป็นไกด์ที่จะพาท่านมาดูหลวงพระบางสภาพของหลวงพระบางวิถีชีวิตแต่ตอนนี้ขอเป็นครูก่อนเพราะภารกิจของทั้งคู่นี้ก็คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาลาว
3: ดูว่าเหมือนจะง่ายเลย
2: ค่ะ
3: แต่ที่ผ่านมาเห็นนี่ก็ไม่ง่ายเลยนะคะอะไรง่ายสุดเอางี้หนูเอาง่ายที่สุดก่อน อะไรนะพูดอ่าน
2: อ่านฟัง
3: เขียนอ่านฟังอะไรง่ายสุดคะ
0: เราอ่านก่อนเนาะพร้อมแล้วนะ
3: ค
0: ่ะนะคะจะมี10คำจะให้ฝึกอ่านก่อนว่าจะอ่านได้ขนาดไหนใช้เวลาให้น้อยที่สุด
3: ค่ะ
0: ถ้าอ่านได้จะเที่ยวในหลวงพระบางถ้าอ่านไม่ได้หยุดเลยนะไม่ได้เที่ยวเลยนะ
3: โอเคพับห้ามล้างต้มห้ามล้างต้ม
2: ห้ามล้างตีน
3: เอาละข้ามเลยค่ะห้ามล้างเราผ่านแล้วอะไรอ่ะขำทำ
2: ขำ
3: ก่อนขำไอ้ยะเลข2คือ
2: ขับใจ
3: คำชามใจ
0: ไม่ผ่าน
3: ไม่อย่างงั้นเปลี่ยนก่อนน้ำหมักไหมรวม
2: รวม
3: โอเค
4: ถูกต้องแล้วครับคำนี้อ่านว่าน้ำหมากไม้รวมความหมายในภาษาไทยก็คือน้ำผลไม้รวมนั่นเองมาดูคำต่อไปกันครับ
3: ห้าม
2: เหยียบหญ้า
0: โอเค
3: ห้ามเหยียบหญ้า
0: การ
3: ล้างของอะไรอะครูขา
2: เล่นน่ะสิ
3: ล้างของไม่รู้ค่ะ
2: ยอมค่ะยอม
3: ค่ะ
2: ผ่าน
3: น้ำตักน้ำตก
2: น้ำตก
0: โอเค
3: น้ำตก
0: ต้องละค่ะ
3: ไอ้ยะไอ้เนี่ยตกแล้วเนี่ยค่ำเลยเนี่ย
4: ทั้งคู่ดูหนักใจมากเลยนะครับคุณผู้ชมอ่านออกไหมครับจริงๆแล้วคำที่เห็นสะกดด้วยพยัญชนะและสระแปลกๆนี้ก็คือคำว่าชาเขียวนั่นเองเรามาดูว่าทั้งคู่จะตอบได้หรือไม
3: ่ขำไม่รู้ขำ
4: สถานการณ์ตอนนี้ทั้งคู่ตอบถูกไป4คำจากทั้งหมด8คำ
2: ค่ะของ
3: โอ้ย
2: ทำลายขาด
4: นะผิดอีกแล้วครับ
3: ข้ามเถอะค่ะยาโอ้ย
2: ยาทิ่มผ้าสมาไม
3: ฮะสมาไมข้าทิ่มผ้าสมาไมลงส้วม
0: โอเค
4: แหมน้องรถเมย์อาศัยบริบทเดาคำตอบได้เก่งมากๆคำนี้ถ้าออกเสียงตามภาษาลาวก็คืออย่าทิ่มผ้าอนามัยลงหัวส้วมหรือในภาษาไทยก็คืออย่าทิ้งผ้าอนามัยลงโถส้วมนั่นแหละครับคราวนี้เรามาลองดูคำเฉลยของโจทย์ที่ทั้งคู่ข้ามและตอบผิดกันไปครับอย่างเช่นคำนี้เป็นคำขวัญครับอ่านว่าคนดีบ่ทำลายชาติหรือคนดีไม่ทำลายชาตินั่นเองครับคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าเลี้ยวขวาครับส่วนคำที่ครูศรีอัมพรอ่านเป็นขอบใจนั้นจริงๆแล้วมาจากชื่อนิตยสารบันเทิงของชาวลาวครับซึ่งออกเสียงว่าขวัญใจครับมาถึงคำนี้ครับที่ทั้งคู่พยายามมองอยู่นาน
3: อะไรอ่ะคำทำ
4: แต่ก็ตอบไม่ได้คำนี้ปรากฏอยู่ที่อาคารซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของรัฐบาลลาวครับเคยเป็นทั้งพระราชวังทำเนียบรัฐบาลและปัจจุบันเป็นที่รับรองอาคันตุกะของประเทศลาวซึ่งคนที่นี่เขาเรียกกันว่าหอคำ
0: สรุปแล้วเราได้ตอบได้5คำ
2: เนาะเต็ม10
0: ในเวลา2นาที7วินาทีก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวพาไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางตามสัญญาค่ะ
3: ครูคะก่อนจะพาไปเที่ยวหนูน่าจะต้องรู้คำศัพท์ง่ายๆหมายถึงว่าวิธีการพูดเวลามีคนทักทายหรือว่าสวัสดีหรือขอบคุณหรือว่าเจอกันอย่างนี้ต้องทำยังไงคะ
0: สำหรับในประเพณีของเราแล้วพอเห็นหน้ากันปุ๊บยกมือไหว้ก่อนแล้วก็สบายดี
3: สำเนียง
0: สบายด
3: ี
2: สบายด
3: ีสบายดีถ้
0: าภาษาหลวงเขาบางจะบอกว่าสบายดี

0: สบายดี
1: เป็นเสียงหลวงพ่อบางสำเนียงคล้ายๆกับทางใต้ของประเทศไทย
2: สบายดี
0: มาหลังกันหน่อยสิ
2: สบายดี
0: สบายดีไม่พนมมือ
2: โอ้ตาสบายดี
0: สบายดี
2: หนูลืม
1: ขอบคุณขอบใจ
2: ขอบใจ
0: ขอบใจ
1: ใช้คำว่าขอบใจคำเดียวไม่มีขอบคุณ
2: เรามีหลายๆเด้อไหมคะ
1: ม
2: ี
1: ค่ะขอบใจเด้อ
2: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ไปก่อนเด
2: ้
1: อ
2: ไปก่อนเด้อ
1: พร้อมจะไปเที่ยวกันหรือยัง
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วค่ะ
1: เราไปที่วัดเชียงทองกัน
0: วัดเชียงทอง
2: เชียงทอง
1: เราไม่มีโซซ้างนะคะใช้โซโซ่หมดเลย
0: วัดเชียงทอง

0: เดี๋ยวเรามาดูภาษาลาวกันที่ป้ายนี้บอกว่ายินดีต้อนรับสู่วัดเสียงทองวัดเสียงทองคำว่าเสียงนั้นก็โซโซที่นี่ก็คือซอซังเนาะภาษาลาวคือซอซังแล้วเสียงนั้นที่มีเหมือนตัวรอนั้นก็คือยอเฟืองเขาเรียกกันว่ายอเฟืองแทนตัวยอนะคะแล้วตัวงอของเราจะหางยาวลากลงมาเนาะทองออเขาจะเรียกว่าออโอที่นั่นเป็นออ่างเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วตัวงอก็ยาวลงมาเหมือนกัน
1: ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณสมจิตคะก็คือตัวที่มีลักษณะเหมือนมอม้าเนี่ยเป็นนอนหนูของไทยค่ะ
2: เรามาลองดูอักษรตัวนอในภาษาลาวกันชัดๆดูเหมือนนอหนูของไทยเลยนะครับแต่สำหรับคนลาวเขาเรียกกันว่านอนกส่วนตัวอักษรมอที่นี่เขาเรียกว่ามอแมว
0: วัดชิงทองซึ่งเป็นวัดที่ได้รวบรวมสถาปัตยกรรมแบบลาวล้านช้างนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางสร้างขึ้นมาในปีพ.ศ.2103ถือว่า450ปีแล้วค่ะเป็นวัดที่เหลือจากการเผาของพวกฮ้อซึ่งฮ้อมาเผาหลวงพระบางเหลือวัดนี้แห่งเดียวเพราะคนที่เป็นแม่ทัพมาเผาที่นี่เคยบวชอยู่ที่วัดนี้มาก่อนจึงเหลือแค่วัดนี้แห่งเดียวดูจากศิลปะหลังคานะคะสามชั้นแอนโค้งเตี้ยเรามาเกือบถึงพื้นข้างบนนั้นก็จะมีช่อฟ้าเรียกกันว่ายอดช่อฟ้าจะมีทั้งหมด17ช่อค่ะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้าแผ่นดินสร้างหากว่ามี3ช่อ3 5 7 9นั้นก็คือคนที่มีเจ้าถาบรรดาศักดิ์เสื้อใส่เจ้าสร้างขึ้นมาหากว่ามี11 13 15 17นั้นก็คือพระเจ้าแผ่นดินสร้าง17ช่อก็คือพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชสร้างค่ะ
1: ไสยเศรษฐาธิราช
0: ตรงกลางนั้นก็มีความหมายเท่ากับเขาพระสุเมรุ
3: ค่ะ
0: เป็นสัตว์ลั่นลั่นกันลงมาเรียกว่าสัตตบรพันธ์สองข้างสูงๆเรียกว่ากำแพงจักรวาล
1: กำแพงจักรวาล
0: แล้วลองลงมาข้างล่างจะมีผ้าสีเขียวปกอยู่นั้นก็คือปลาอานนท์ซึ่งเป็นตัวแทนของความดีได้หนุนให้ศาสนาพุทธได้ยืนยงคงกระพันไปตลอดกาลเขาบอกว่ามีพายุมีแผ่นดินไหวเขาบอกว่าปลาอานนท์พลิกตัวแต่เดี๋ยวนี้ก็พลิกบ่อยเหลือเกิน
1: แล้วนี่จะเหมือนของไทยของไทยก็จะพูดถึงปลาอานนท์เหมือนกัน
3: ค่ะ
0: นะคะดูจากหลังคาเนาะถ้าเราดูเปรียบเทียบกับไก่นะคะเหมือนไก่กกไข่นะคะกลางปีกออกเหมือนนกด้วยนกกลางปีกออกด้วยนะคะ
4: อ๋อข้างบนมีลักษณะมันหัวนกพอดีเลยก็เป็นนกเลย
0: นั่นเขียวๆนั่นจะเรียกว่ากันว่าโง่
3: โง่
4: โง่
0: ทางไทยเรียกว่าช่อฟ้า
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: จะเรียกแตกต่างกันดังนั้นภาษาลาวภาษาไทยก็จะมีบางอย่างความหมายเนี่ยหน้ามือหลังมือเลยนะ
2: อ้าวคุณครูสมจิตมีอะไรมาให้นักเรียนดูอีกแล้วล่ะครับนั่นอ๋อเป็นหนังสือเรียนภาษาลาวนี่เองครับ
0: นี่ภาษาลาวเรียกว่าปึ้ม
3: ปึ้ม
1: ค่ะน้องรถเมย์ค่ะดูแล้วนะคะก็จะเหมือนหนังสือไทยของเราเหมือนกันนะคะก็คือมีกอไก่ข้อไข่แต่ว่ามันมีบางตัวจะไม่เรียกเหมือนของเราเดี๋ยวจะลองทายรถเมย์ที่จะตอบได้ไหม
2: นั่นคุณครูสีอัมพรขอทดสอบน้องรถเมย์เองซะเลย
1: กอไก่เหมือนกันนะกอไก่เหมือนข้อไข่เหมือนข้อควายเหมือนงองูไม่เหมือนเขาเรียกงออะไรเอ้ย
4: งอง
1: งางงงงเฉลยงองงัว
4: งองงัวงัวที่นี่เขาเรียกวัวเป็นงัว
1: ใช่ใช่จอจ่าเขาเรียกอะไรเอ่ย
4: จก
1: จอจก
4: ที่นี่มีคำว่าจกไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: มีแต่ไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในนี้เฉลย
0: จกควักนี่แหละ
4: จกแปลว่าควัก
1: เฉลยจอจก
4: จอจก
1: จอจกตักน้ำ
0: แก้วนี่เรียกว่าจอก
4: จอกชน

0: งี้อย่างงี้อ๋อจอจอจอโอเคจอจอร้อยเหรอคะ
1: สอเสือเหมือนชอช้างเหมือนยอยักษ์ล่ะยอยักษ
0: ์ยอหญิง
1: ไม่ใช่บอกใบบอกใบบอกใบยอเนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่มันชอบกัดคน
0: ยุ่ง
1: ถูกต้องยายุ่ง
2: มาลองดูพยัญชนะตัวอื่นๆบ้างนะครับอย่างนอนกที่ได้ทราบไปแล้วก็มีบอแบ๊ครับซึ่งหมายถึงแพะฝอฝนพอภูหรือภูเขาในภาษาไทยฟอไฟและมอแมวเป็นต้น
3: ที่เราภูมิใจที่สุดนะคะก็คือถือว่าจะเป็นหัวเมืองขึ้นของต่างชาติเนี่ย200กว่าปีแต่เราภูมิใจก็คือรักษาภาษาลาวได้เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยเป็นภาษากลางมาตลอดเลยค่ะ
0: จริงด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆๆ

0: ังนี้คือต้นไม้ให้ชีวิตคือต้นไม้ให้ชีวิตแก่สัตว์ทราบว่าสิ่งต่างๆได้ดำรงชีวิตคือต้นไม้นี่นะจะเป็นสัญลักษณ์ของต้นทองเพราะว่าก่อนจะสร้างวัดเสียงทองนี้ก็คือจะมีเจ้าหรือซี่ส่งพี่น้องมาปักหลักไม้สร้างตัวเมืองเอาไว้ที่ป่าต้นทองแห่งนี้แล้วก็อยู่ข้างล่างนั้นก็จะมีนิทานพื้นเมืองเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนต้องมีต่อพ่อแม่นะคือวันหนึ่งวัวแม่ออกไปหากินมาเลี้ยงลูกบังเอิญวันนั้นซอกห้าอะไรก็ไม่ได้จากยางเลยก็เลยไปพบเสื้อเสื้อก็จะข้อกินแม่หัวแม่หัวแม่ก็บอกว่าข้อชีวิตก่อนไปให้นมลูกก่อนหลังจากนั้นก็ให้คำมั่นสัญญากันแล้วหัวก็มาสั่งหลาลูกโดยให้นมลูกก็ทั้งร้องไห้ไปด้วยว่าวันนี้อย่าออกบ้านไปใส่นะมันอันตรายนะมื้อนี้แม่ยังหากินมาเลี้ยงลูกบ่ทันได้แม่ก็ออกไปแต่ลูกก็แปลกใจว่าเอ๊ะแต่ละวันแม่บ่เห็นสั่งแล้วก็ร้องไห้แบบนี้นะแอบตามไปตามล่างงัวแม่ไปก็พอดีงัวแม่ไปพบเสื้อกำลังจะกินงัวแม่ตัวลูกก็วิ่งเข้าไปอย่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วกระดูกก็แข็งเนื้อก็เหนียวกินหนูเถอะกระดูกหนูก็อ่อนเนื้อหนูก็หวานแม่ก็บอกว่ากินแม่เถอะแม่แก่แล้วลูกก็บอกกินหนูเถอะกินหนูเถอะถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาเสือเลยสงสารไม่กินตัวไหนเลยเป็นความกตัญญูกตเวทีระหว่างลูกทุกคนที่มีต่อพ่อแม่
1: กตัญญูก็เลยไม่กินทั้งสองตัวไม่กินทั้งงัวทั้งสองตัวเลย

0: ี้ก็คือสำนักงานขององค์การยูเนสโกถือว่าเป็นองค์การที่ได้มาดูแลการก่อสร้างการสร้างบ้านถนนหัวต่างถือว่าหลวงฮะบางได้รับเกียรติให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีพ.ศ.2538
1: เนาะ
0: โดยภายหลังที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วการสร้างบ้านจะต่อเติมเสริมแต่งบ้านหลังไหนอยู่ติดริมถนนใหญ่ต้องได้รับการอนุญาตจากองค์การยูเนสโกทั้งหมดเลยถือว่าในหลวงฮะบางได้รับเข้าเป็นมรดกเนี่ยได้หมดเลยทั้งตัวเมืองทั้งผู้ทั้งคนทั้งวิถีชีวิต
2: หนูเห็นบ้านที่เนี่ยค่ะเขาจะแบบเป็นบ้านแบบชั้นเดียวซะส่วนใหญ่แล้วก็หลังคาบ้านก็จะเป็นสีในโทนเดียวกันบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีประมาณอย่างเงี้ยเขากำหนดแบบนี้เลยหรือเปล่าคะ
0: ก็มีการกำหนดบางอย่างนะคะบ้านนี่ความสูงไม่ให้เกิน2ชั้นจากหน้าถนนโดยมีกำหนดว่าตัวเมืองเนี่ยมี3ระดับระดับ1นี่ความสูงไม่ให้เกิน9เมตรระดับ2 11เมตรระดับ3 13เมตรเน
1: ี่
0: ยเหลือจาก4เขตอยู่ในตัวเมืองที่ได้รับเข้าเป็นมรดกแล้วจะสร้างตึกกี่ชั้นก็ได
2: ้
0: แต่ต้องได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างก่อน
2: แล้ววิธีการสร้างหมายถึงว่าทุกอย่างหมายถึงมันต้องเป็นแบบเดิมพอเสร็จจากนั้นปุ๊บไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ให้เหมือนเดิมแบบโบราณเลยค่ะคือบางบ้านเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นที่ผ่านมาบางบ้านเนี่ยข้างในมันจะเป็นไม้ไผ่สารกระแตสารเราจะเรียกกันว่าฝาต็อกซี่หากบ้านหลังไหนเป็นแบบนั้นในการบูรณะก็ต้องให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมเอาไม้เพศานอยู่ข้างในแล้วก็ปูนโอบสองด้านข้างนอกให้เหมือนบ้านเดิมเลยเนี่ยในการรักษากันไว้ก็อย่างนี้เนาะไว้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้ดูได้ชมกันเนาะวิถีชีวิต

0: ก็บ้านเรือนเก่าๆแบบนี
1: ้มรดกโลกนี่มันมีการขอเอาคืนไหมคะ
0: ก็มีบ้างถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เกือบนะเกือบเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยได้รับเป็นมรดกแล้วก็ถือว่าได้เหรียญทอง6ปีแล้วนะ6ปีแล้วเหรียญทองเกี่ยวกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในหลวงพระบางค่ะได้เหรียญทอง6ปีแล้วค่
1: ะ
0: ก็จะพยายามทุกคนในหลวงพระบางก็พยายามรักษากันไว้ให้เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะ
2: ได้ฟังอย่างนี้แล้วจึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวทั่วโลกจึงนิยมมาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

0: แต่ถ้าหากใครอยากเห็นภาพรวมของเมืองนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องยอมเหนื่อยสักเล็กน้อยกับบันได328ขั้นที่จะพาเราขึ้นไปบนยอดของภูสีและชมความงามของพระธาตุภูสีที่มีอายุเก่าแก่ถึง200กว่าปี
1: ชื่นชมคนสร้าง
2: กว่าจะยกขึ้นมา
1: บนยอดเขา
3: สุดยอดมาก
1: ใช
0: ่แต่กิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวหลวงพระบางเห็นจะหนีไม่พ้นการได้มานั่งดื่มด่ำภาพของแม่น้ำโขงพร้อมกับชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นส่วนทางทิศตะวันออกเราก็จะได้เห็นทัศนียภาพของเมืองหลวงพระบางแบบเต็มๆตารวมทั้งแม่น้ำคานแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำโขง

0: เกตหลังคาบ้าน
1: สีแดงหมดเลย
2: เหมือนที่คุณสมจิตบอก
1: เป็นสีอิ
2: ฐแดงน้ำตาล
1: แล้วก็ต้องสลับกับสีต้นไม้เขียวๆเหมือนที่บอก
0: สวย

0: การทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว
1: แบบของทางหลวงพระบางต้องทำแบบนี้
0: ท
1: ั้
0: งประเทศลาวทั้งหมดประเทศลาว
1: เขาใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใส่แต่ข้าวเหนียวค่ะประมาณนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วกับข้าวอะคะ
0: กับข้าวนี้สาวันจะเอาไปที่วัดตำลังเวลาตักบ้านแล้วเขาจะตักบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็กลับไปที่บ้านตักอาหารเสร็จปิ่นโตแต่จะหิ้วปิ่นโตมาที่วัดอีกรอบนึง
1: เดินแบบนี้ทุกวัน
0: ทุกวันค่ะฝนตกหรือไม่ตกมีนักท่องเที่ยวหรือไม่มี
1: ก็เดิน
0: จะเดินอย่างนี้เป็นประจำ
1: แล้ววันอย่างวันพระ
0: วันพระเนี่ยวันพระใหญ่ๆจะตักที่วัดก่อนแล้วค่อยท่านก็จะมาเดิน
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิม
1: โ
0: อ้นะเพิ่งมานะเตรียมพร้อมถวายของทานสักหน่อยนึงสาธุยกขึ้น
1: สาธุ

ตักบาตรเสร็จแล้วก็ให้เลืออยู่ในกระติบน้อยหนึ่งจะแบ่งเป็นสามก้อนพุทโธธัมโมสังโฆวางตามกำแพงหรือว่าทีได้ทีหนึ่งคือว่าทำบุญแล้วทำทานไปด้วยให้สัมภเวสีเจ้าทีเจ้าทางได้มารับของทานของเฮา

0: นี่แมงแคงเข้าไปตำน้ำพริก
1: แมงแคง
0: นี่ด้วงเผาอยู่ในฝักหลอกอยู่ข้างนอกมันเป็นอย่างนี้พอแก่ตัวมันจะเป็นสีเขียวแก่ขึ้นมาอีกจะเป็นผีเสื้อ
2: นั่นยังไม่ตาย
0: ยังไม่ตายมันไม่ตายนะเนี่ย
1: แข็งแล้ว
2: สวยมาก
0: น้ำตกกวางสี

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN สัปดาห์นี้เรายังอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อมาเรียนรู้ไปพร้อมกับน้องรถเมย์และคุณครูศรีอัมพรจากจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันนี้ภารกิจสุดท้ายของทั้งสองจะเป็นอย่างไรรับชมได้เลยครับ
7: เช้าวันใหม่กับภารกิจสุดท้ายของเราค่ะก่อนจะไปเนี่ยต้องมาขอพรสักนิดนึงอาจารย์นะสำหร
8: ับ
7: วันนี้เรามาที่พระธาตุหลวงเวียงจันทน์เขาบอกว่าพระธาตุนี้เนี่ยค่ะสวยโดดเด่นตระการตาสีเหลืองทองอารามที่สุด
8: ในเวียงจันทน
7: ์ใครไปใครมาเนี่ยต้องมาสักการะบูชาที่นี่ค่ะเขาบอกว่ามาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะขอพรในเรื่องของสุขภาพ
8: เ
7: ดิน3รอบรอบนึงเนี่ยเขาบอกว่าอายุยืนยาวอีก
8: 100ปี
7: 100ปีรอบเดียวก็พอหนูว่ารอบเดียวก็น่าจะพอเนาะ
8: นะ
7: อาจารย์เอา3รอบมั้ยคะ
8: 3รอบไม่เอาสงสารลูกหลานค่ะ
7: เราก็เดินกัน1รอบพร้อมกับขอพรว่าวันนี้ภารกิจเราจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
7: นะคะอาจารย์แล้วงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลย
8: ไปเลยค่ะ
7: ชู่อาจารย์ค่ะมีป้ายก่อนเข้าไปพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดนี่เลยตั้งแต่วัน
8: จันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเช้า
7: เปิด 8:00 น.
8: ถึงเที่ยง
7: ตอนเย
8: ็
7: น
8: แรง
7: ตอนแรงเย็น
8: บ่ายโมงถึง 4:00 น. เ
7: ขาบอกคนลาวถ้าผ่านประต
8: ู
7: คนลาว
8: 2,000 กีบ
7: ถ้าเป็น
8: คนต่างประเทศ
7: ต้องทัวร์ต่างประเทศ
8: 5,000 กีบว้าว
7: แม่ครบเราเข้าข้างในได้เลย
8: ป่ะติ๊งติ๊ง
7: เงียบนี่เลยค่ะเข้ามาข้างในสังเกตเห็นแอบมีอันนี
9: ้คุณครูบอกว่าสำหรับคนที่แต่งกายไม่สุภาพเวลาที่มาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมาวัดหรืออะไรอย่างนี้ถ้านุ่งกางเกง
8: ขาสั้น
9: ขาสั้นหรือว่ากระโปรงสั้นนี่เขาก็จะ
8: ใส่อันนี
9: ้นุ่ง
8: เหมือนประเทศไทยของเรานะคะ
9: นี
8: ่วัดพระแก้วหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแต่งกายไม่เรียบร้อยใส่กางเกงขาสั้นก็จะต้องนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้เช่นกัน
9: แล้วก็ไปผูกเอาไว
8: ้ถูกต้อง
9: นี่ค่ะ
8: สวยไปอีกแบบ
9: ใช่รู้จะชอบจริงเป็นสไตล์
8: แต่อันนี้ไม่ต้องยาวแล้ว
9: ยาวแล้วอันนี
8: ้ไม่ต้อง
9: กุมเขาเลยทีเดียว
8: ค่ะ
9: ไป
7: โอ้
8: โห
7: อย่างสวย
8: สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆ
9: ต้องเราต้องเดินบนเริ่มจากตรงนี้แน่ๆ
8: ค่ะ
9: งั้นเราไปทางนี้เลย
8: รอบละร้อยปีเนี่ยนะ
9: นะคะ
8: ขอให้ลูกอายุยืนและสุขภาพดี

0: 446ปีมาแล้วที่เราเห็นสีเหลืองๆทองเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทองคำเปลวรอบๆด้านพระธาตุอันใหญ่นี่นะคะก็จะมีอีก30ลูกข้างในก็บรรจุด้วยทองอีก
1: 4บาท
0: 4บาทแต่ละลูก4บาท4บาท4บาท
1: แล้วใช
0: ้ทองคำเปลวหุ้มข้างนอก

0: เรียบร้อยแล้วเป็นสิริมงคลกับเราค่ะแต่ที่สำคัญทีมงานยังไม่บอกเราเลยว่าพาเรามาไหว้พระเสร็จนี่ด่านภารกิจสุดท้ายนี่สงสัยจะหินหน้าดูทำอะไรอะคะคืออะไร
1: เราอยากจะให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการศึกษาของประเทศลาว
2: โรงเรียนอะไรคะ
0: โรงเรียนใดเอ่ย
1: โรงเรียนที่จะไปชื่อโรงเรียนปรารถนา
2: โอ้โหชื่อสน่ารักเลย
0: ใช่
2: ปรารถนา
0: ปรารถนา
2: โอ้ต้องน่ารักแน่ๆที่โรงเรียนนี้เดี๋ยวก็
0: เดี๋ยวจะได้รู้กันแล้วว่าภารกิจสุดท้ายของเราคืออะไร
2: โอเค
0: ค่ะ
3: มาค่ะยินดีต้อนรับนะโทรภาพ
0: ผู
3: ้พร้อม
0: คณะ
3: เลิศไปคุณครูคะ
4: โรงเรียนปรารถนาเป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง5และชั้นมัธยมต้นม.1ถึงม.4ตามหลักสูตรของลาวครับเมื่อถึงโรงเรียนก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านผู้บริหารคุณครูและยังมีการแสดงม่วนซื่นม่วนซื่นให้ชมกันอีกด้วยหลังจากนั้นก็ได้เวลาเรียนรู้ต่อที่ห้องเรียนห้องนี้ครับ
5: โอ้นี่แม่น้องคุณครูน้องรถเมย์เป็นห้องเรียนที่จะพาพวกคุณครูและน้องรถเมย์ดูเป็นห้องเรียนสั้นป.5ค่ะเพราะว่าปฐมแล้วเป็นป.5เนาะ
0: กำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะ
5: เขากำลังเรียนวิชาภาษาลาว
0: โอ้โหพอดีเลย
6: ในกูอยากถามเนาะอยากถามน้องเฮียนวาบทเพลงบทนี้เว้าถึงยัง
7: เฮียนไรกูเลยขอตอบบทเพลงบทนี้เว้าถึงพี่มาของน้ำคุณประโยชน์ของปลาไม้และน้ำการรักษาปลาไม
6: ้ถูกต้องคือการตบมือสมเสริมคือว่าถูกแล้วตอบไปถึงแต่ละคนได้ยินน้ำกัดบอ
8: ได้ยิน
6: เนาะค่ะได้ยินดีแล้วเนาะ
3: คุณครูค่ะได้ยินน้ำกันค่ะ
0: สบายดี
6: น้องเมย์เห็นมาเยี่ยมเนาะสั้นเข้ามาเฮียน้ำกันเลยบอกแล้วอันเชิญนางนางมี
0: ค่ะแบบไหนดีคะ
3: สบายดี
0: ประเทศ
3: แล้ว
6: พ
3: ี่
6: เคพ
3: ี่
6: เคสาวมาเฮียนาง
0: สบายดี
6: อ้าวได้ข่าวว่าไปเที่ยวเมืองหลวงพะบางมาเนาะ
3: ใช่แม่น
6: สีอ่านภาษาลาวได้บ่เนาะสิทดสอบน้องมีลองเบิ้ง
3: เบิ้งเบิ้งอันไหนอะคะคุณครู
6: อ่ะกําลังสิเขียนใส่กระดาน
3: เสียเสียใส่กระดานด้วย
6: อ่านเนาะให้น้องมีมาอ่านออกมาอ่านดีบ่
3: เมื่อกี้น้องพูดว่าอะไรตอนเริ่ม
0: พูดไงขอตอบนะ
3: พูดว่าอะไร
0: น้องพูดว่าไงลูกอะไร
3: อะไร
8: เนี่ยในที่กูหลานขอตอบ
3: แปลว่าอะไรอ่ะ
6: ขออนุญาตกูตอบเนี่ย
3: เฮียนไ
0: อ้กูหลาน
3: เฮียนไอ
0: ้
3: นายเฮียนนาย
6: นาย
3: นายครู
6: นาย
3: น้องนายอ่ะ
6: เฮียนนายกูหลานขอโต
3: เฮียนนายกูหลานขอโต
6: โอเค
3: พระธาตุหลวงเวียงจันทร์เก่งไว้ส่งเสริม
6: กูบอกส่งเสริมหนูชอบอ่ะส่งมือเฮียนเอ้าลองให้นักเฮียนออกมาเขียนมึงดูอ่ะครับสรุป
0: โอ้เฮียนได้กูล่ะขอตอบ
3: เอ๊ะ
0: จำปลาซักแม่นบ่
8: แม
3: ่นเก่งว่ะ
6: นักเฮียนเป็นผู้ประดิษฐ์
0: Oh.
6: อยู่บ้านพระเจ้าจะกลับไปบ้านละพระเจ้าจะยิบด้วยตนเองเนาะยิบละจงบอลนึงละเอานุนใส่ใส่เรามาเอาคะแนนอยู่บ้านเป็นวีซ่าหัตถกรรม
3: โอ
6: ้มือไทยไม่โบเทปดีมือเนาะอ้าววันนี้จะไปเรียนวีซ่าภาษาลาวเนาะ
3: บทที่สิบห้าน้องขำแสดงว่าพูดผิดนี่พูดผิดเหรอพูดผิดเหรอ
0: ตั้งเลขว่าไงลูก
3: เลขว่าอะไรอ่ะ
0: เลขว่าไง
3: แม่นแล้ว
0: บทที
6: ่ปัญญาอันนี้อัดว่าอะไรวะ
3: อัดว่าหัวข้อเอ้ยไม่ใช่ ถูกป่ะ
2: หัวบท
3: หัวบท
2: แม่น้ำลำ
3: เซ
2: ซอยอุ้ยไม่ใช่ แม่น้ำลำ
3: รู้สึกอายผิดปกติผิดไม่แปลกแล้วน้องขำเนี่ยแปลกอ่ะ
2: เออลำอะไรล่ะลูก
3: ลำเซใช่ป่ะ
2: ลำเซไหม
9: ลำเซป่ะ
2: ลำเซ
3: ในประเทศ
2: เราเฮา
3: เฮา
2: เฮาอ้าวมื้อนี้เจ้าไปเฮียนบทที่10
10: ค่ะของวิชาภาษาลาวเมน้ําลำเซในประเทศลาว
3: ประเทศเฮา
2: ประเทศเฮา
10: อ้าวนักเฮียนฮู้บ่เนาะว่าเมน้ําลำเซในประเทศลาวมีเมน้ําหยังเด้น้องเมย์ตอบก็ได
2: ้เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
3: เฮียนไอ้กุลาขอตอบ
10: ตอบเลย
3: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำคันแม่น้ำ
10: ถือบอกถือกันเนาะต้องมือส่งเสริมนะ
3: มือส่งเสริมมันชอบ
10: รักเฮียนเด็กเนาะคิดว่ามีแม่น้ำอย่างอีกอ้าวตอนนอกจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำคันแล้วยังมีแม่น้ำอีกนะบอกว่านักคนทิพย์จ้างคนทิพย์ไม่ได้ตอบไปเถอะ
7: และ
10: ขอ
7: ต้องม
10: ี
7: แม่น้ำแบงน้ำทาน้ำกระด
10: ิ่
7: งและอ
10: ื่
7: น
10: ถูกต้องต้องมือทรงพวกหลานสังเกตพร้อมกันบนห้องเลยนี่ภาพเห็นภาพ
2: ยัง
10: สังเกตให้เรียบร้อยสังเกตให้เบิดทุกมุมทุกแก่เนาะนักเรียนเห็นบนทุกคนบ
8: ่
10: ในรูปภาพนี่เนาะเป็นภาพยังมียังแน่เนาะที่พวกหลานเห็นเนาะเอานางมีวันลงดู
11: เฮียนนักบุญขอตอบในภาพนี้เป็นภาพแม่น้ำลำเซในประเทศเราจะมีแม่น้ำและคนดำรงชีวิตมีงานซานบ้านซองหัวสวนท้องฟ้าที่แจ่มใสมีภูผาป่าดงที่สวยสดงดงามคนกำลังทำมาหากิน
10: อ้าวถูกต้องแล้วนี่เนาะตบมือส่งเซยกับเจ้าเด็กแล้วเฮียนสามารถกำคมหูได้บ่ที่กับเจ้าเบ้าค่ะเนาะถือว่าเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แล้วเนาะนายครูเนาะสิให้พวกหลานเอาปุ่มมาอ่านจังเล็กจังน้อยพร้อมกันบนห้องได้บ่เนาะ
3: อ่าน
10: 1 2 3

0: นายครูยังให้ผู้นาทิตกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนมวลกิจกรรมนี้ก็คือเมนนักเรียนจะได้ออกคำคิดคำเห็นและได้ออกมาเสลยอยู่หน้ากระดานกิจกรรมนี้เมนกิจกรรมกลุ่มข้อที่2เมื่อนักเรียนขี่เรือขึ้นล่องแม่น้ำลำเสนักเรียนจะรู้สึกแนวใดและประทับใจอันใดข้อที่3ถ้าเฮาบ่ฮักแม่น้ำลำเสบ่ฮักแม่น้ำน้ำจะเป็นแนวใดถ้าขาดน้ำน้ำจะเป็นแนวใดกลุ่มใดจะถือข้อใดแล้วแต่เนาะอ่ะกลุ่มนี้คือข้อ3เขียนแทนเลยนะ
1: ถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำจะเป็นแนวใด
2: แมว
1: แมวเปล่าแนวใดแนวใดถ้าขาดน้ำจะเป็นแนวใดเพราะว่าพี่จะพูดภาษาไทยเราเขียนเป็นภาษาลาวพี่เขียนไม่เป็นเพราะว่าน้ำจะเน่าเสีย
3: เอานะโอ้ยโอ้โห
1: น้ำจะเน่าเสีย
4: สินค้าคุมมณฑลคุม
5: บอ
4: ส
5: เ
4: ป็นวัว
5: เออ
4: ผลิตพลังงานไฟฟ้าบ่ได
5: ้เออที่นี่ใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าหรอยังใช้อยู่ใช่ไหมอ๋อเป็นพลังงานไฟฟ้า
4: เป็นน้ำงืมน้ำงืมน้ำหินบูนน้ำเลิศ
5: เออโอเค
6: อ่ะหนึ่ง
7: น้ำจะบ่สะอาด
6: อ่าเป็นไงอีกลูก
7: น่ะ
6: ข้อ2อะไรนะ
7: จะผลิตน้ำได้ยากน้ำกินได้ยาก
6: จะผลิตน้ำกินได้ยากอะไรอีกลูก
8: ตอบเลย
7: สัตว์น้ำก็จะบ่จะน้ำก็ตายสัตว์น้ำก็จะตายเป็นคนทำมาหากินได้ยาก
6: คนขาดอาชีพใช่ป่ะน้ำไม่มี
1: สิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตแต่อยู่บ่ได้ต้นไม้ล่ะต้นไม้เขียนยัง
9: พืชผ
1: ัก ก็รวมต้นไม้อ๋อที่มีรวมกันโอเคโอเค
10: ขับลำขับบนลำ
11: บนลำ
12: บนลำทำเพลง
13: บนลำทำเพลง
14: ยัง
15: บนซื่อ
16: ทำเพลง
17: ทำเพลง
1: เป็นยังไงบ้างคุณครูเสร็จไหมนั่น
6: เสร็จโอ้เด็กๆเก่งมากเลยเด็กๆเก่งมากเลยล่ะ
1: นี่ผมที่6เขียนเรียบร้อยมาก
6: ๆนี่ถ้ามีเวลาหน่อยนะตกแต่งวาดรูป
1: นั่นน่ะสิ
6: สวยเช็
1: คคุณครู
6: มีเวลาน้อย
1: ทำไมเราได้ข้อเดียวกันน่ะ
6: เหรอ
1: หนูได้ข้อ3
6: เอาล่ะเดี๋ยวได้รู้กันมานี่ในครูจะให้ต่างหน้ากลุ่มออกมาอ่านคำตอบตัวเองเนาะเพื่อละกลุ่มเอากลุ่ม6ก่อนบอกกลุ่ม1ก่อนบอกกลุ่ม1ก่อนเนาะออกมาเลยกลุ่ม1ออกมาอ่านคำตอบตัวเองเลยเนาะ
18: เรียนในครูหลังขอตอบตามสรุปตามกลุ่มของกลางใครตอบมาว่าถ้าเฮาบ่รักษาน้ำน้ำก็จะเน่าเสียป่าจะตายบ่มีน้ำใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำบ่สะดวกบ่มีน้ำใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าถ้าขาดน้ำจะเป็นคือพืชผักก็จะตายสิ่งที่มีชีวิตก็จะอยู่บ่ได้ถ้าขาดน้ำดินก็จะแห้งแล้งการทำมาหากินก็ทุกอย่างขาดเขินเศรษฐกิจบ่ก้าวหน้าและอื่น
6: ๆเป็นยังไงกลุ่มอื่นเห็นดีบ
19: ่
6: ยังมีอย่างอีกเนาะกลุ่มอื่นสิตื่มใส่มันสมบูรณ์หรือว่าครบแล้วบ่ครบแล้วถือต้องโต้มือส่งเลยให้10เนาะเธอด
1: ี
6: ลายดีลายเนาะเอากลุ่มที่2ตามหน้ากลุ่ม
16: เรียนในครูลำขอตอบเมื่อขี่เรือขึ้นลงตามแม่น้ำลำเสหลานตาเพียนจะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายมีจิตใจเบิกบานมวลซื่นและประทับใจในทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยสดงดงามการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของชาวบ้านและยังได้เห็นบ่าวสาวฟ้อนรำทำเพลงยังมวนซื่นตามประเพณีของเราเฮา
6: เป็นได้ไดมีใครอยากเพิ่มหมอกลุ่มนี่ านั่งอันนั้นบ้านนิดาจะเพิ่มใส่กลุ่มนี้อ่านกูสิเพิ่มใส
18: ่หลายจะออกคำคิดคำเห็นเพิ่มมาเขาเห็นผู้ผาป้าดงที่เขียวงาม
6: ที่เขียวงามเนาะ
18: หอมกินใบไม
6: ้หอมกินใบไม้แล้วอ่ะ
18: ที่ห้อยฮ้อนขึ้นมา
6: อ้าวถือว่าสมบูรณ์บ่น่าสมบูรณ์แล้วอ่ะต้มมือส้มเซยถึงต้มมาเก่งหลายเก่งหลายคุ้มนี่ก็เก่งถึงต้มเนาะเฮาสิให้คะแนนเท่าไหร่นี่
2: 9
6: ให้9เนาะก็ดีคือกันเนาะดี
3: ตรงนี้เป็นจุดที่ดี
6: อ้าวคุณที่3เลย
3: การประเมินผลงานโดยนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมการนำเสนอให้เด็กทำงานทุกกลุ่มเนี่ยเป็นจุดดีของเขาหรือว่ากระบวนการสอนใช้ได
8: ้ท้ายบทเรียนคุณครูยังมีเกมมาให้เล่นกันเป็นเกมบัตรคำครับ
6: ที่ได้บัตรคำให้มาจัดกลุ่มบัตรคำให้มันเหมาะสมเกี่ยวกับเกมของเขาเช่นมาน้ำสะอาดน้ำสะอาดนี่มีสาเหตุอย่างไรพาให้น้ำสะอาดเนาะเบื้องนี้คือการถ้าผู้ใดนาได้บัตรคำที่พาให้น้ำเปื้อนสกปรกเป็นน้ำเน่าน้ำเหม็นพากันมายืนอยู่เบื้องนี้

0: เฮียนการฟังการเว้าการอ่านและยังการเขียนเนาะอยากให้น้องเมย์นี่เขียนให้นักเรียนเบิ่งเนาะค่ะเขียนสิ่งใดก็ได้ที่ว่าเป็นที่ประทับใจให้นักเรียนเนาะว่าประทับใจเท่าไหร่ในการมาร่วมมุ้งสอนในมื้อนี้เนาะเขียนเลย
1: สั้นๆไม่เข้าฮะเมืองลาว
0: ตอนเราเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่เขียนอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยสระเอเนี่ยตอยใช่ไหม
0: เสร็จแล้วฮอกแล้ว
2: พอลูกหนูรู้แล้วคุณครู
1: สระอามีหัวด้วยถูกตัวนี้โอเคอากาศแป้นักอ่านของเรา
2: เขียนถูกไหมเขียนเหมือนตัวบ้านเราเลยไม่ใช่แล้วอันนี้มีหัวเอ๊ะ
1: นู่นตัวน
2: ู้นกอไก
1: ่แล้วเห็นอีกนั่นกอไก่กอไก่มีสองหัว
2: เบิ้ลเขียนขี้เหล่มากเลยหนูอ
1: ่
2: ะ
1: โอเค
0: เด็กต้องเฮาหิบุตรแม่กุ้งบ่มี
2: เฮาแม่กุ้งบ่มีแม่ครู
1: แม่กุ้ง
2: ไม่มีแม่กุ้ง
1: อันนี้ปะ
0: เด้แม่กุ้งไปทางหัน
2: ไม่มีอย่างเงี้ยคะ
1: น่ะ
0: มีหัวได้แม่กุ้งมีหัว
2: นี
0: ่มนถูกต้อง
1: เท้า
2: ฮะ
1: เมื่อเสเอมองม้าม
2: องม้ามัน
1: น้ำ
2: เมื่อกี
1: ้นี่
2: หัวเขาอยู่ข้างล่างอย่างเงี
1: ้
2: ย
1: ฮะ
2: โบแมน
1: ม
2: อมีหัวบนหัวล่าง
1: เมืองอย่าง
2: นี้โยนี่เหรอ
1: ใช่ป่ะ
0: มีหางสระอือมีหาง
1: โยเฟืองกับ
2: ปิ้ง
0: ถูกต้อง
2: โอ้ไหนคะ
0: น
2: ี่
0: เ
2: น
0: ี
2: ่ย
1: แล้วนู่น
2: คุณครูบอกว่ามีออโอเลขเก้าอ่ะ
0: ไปแล้วแบบเลขเก้าแหละตัวง
2: อหางงัว
1: หางยาวๆมานี่หางยาวมานี่
0: ยาวคุณล่ะ
2: ยาวเกิน
1: ยาวเกิน
2: เขียนมาภาษาไทยเลยอ่ะคุณเขียนถูกไหม
0: เขียนถูก
1: ไหมคะ
0: เขียน
1: ถูกไหมใบไก่ตัวไหน
2: ผิดตัวไหนอ่ะ
1: สามสี
2: ่เอาผิดตัวไหนอ่ะ
1: หอเฮือนใช่
0: ตัวหอ
1: ใช่ที่หางมันแบบรอเรือน่ะ
0: เด้เฮียนเด้หอเฮียนน้ำยินเด้เฮียนหอเอาตัวหอใส่พยัญชนะห
2: อครูตัวนี้ถูก
1: ไหม
2: มีหัวใช่เอาไหม
0: ถึงแล้วครึ่งหนึ่ง
2: ถูกไหมเนี่ยนี่หนูเขียนภาษาไทยด้วยบุ้มมีโบแมนอีกละ
0: โบแมว
2: ไหนโบแมว
1: เขาว่าไม่ถูกเด็กๆว่าไม่ถูก
2: เด็กๆเขียนอย่างนี้นี่มันต้องมีหัวล่างด้วยโมไหม
0: แล้วถึงแล้ว
2: ตอนนั้นนอนหนูหัวทั้งบนแล้วหัวทั้งล่าง
3: หัวทั้งบน
2: อะไรคะนี่มันก็มองม้าไงเขียนไม่ถึง
1: มาถึงอีกแล้ว
2: เมื่อกี้หนูแอบดูน้องเขาเขียนมาเขาเขียนจากข้างล่างก่อนแล้วเขาก็ปาดขึ้นไปแล้วเขาทำอย่างนี้นี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้เขียนคล้ายๆกันเลยนี่ภาษาไทยเขียนอย่างนี้
1: ภาษาไทยลูกภาษาไทย
2: คล้ายกันเลยโหนี่แบบ
1: อารัก
2: โหนี่คุณครูเขียนสวยจริงไงอย่างกับประกวดแข่งคัดลายมือ
1: เราต้องให้เด็กจำแบบที่ดีๆไป
2: ว้าเหมือนหนูถูกด
1: ูไม่ใช
2: ่ต่างกันไหมลูกเมื่อกี้เห็นเด็กๆเขียนเลยค่ะพยายามเขียนภาษาไทยพวกเราก
0: ็
2: พยายามจะเขียน
1: ภาษาลาว
2: มันก็เป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เราอยากจะเรียนรู้ภาษาลาวนะคะดีใจจังเลยเพราะเห็นน้องๆอยากเรียนรู้ภาษาไทยเราก็อยากเรียนรู้ภาษาลาวนะคะเด็ก
0: ๆในครูมันเขียนพวกมือซึกเนาะเอ้ยมีก็เขียนพวกมือซึกคือกันเนาะที่เป็นภาษาไทยและภาษาลาวมันจะเขียนไปแล้วเนาะ

0: พวกเขาอยากได้ยินคำเว้าคักๆอบอุ่นมุนที่บ้านแสดงความรู้สึกต่อนักเรียนในมื้อนี้เนาะเป็นจังไหนเน
1: า
0: ะ
1: เป็นภาษาลาว
0: เป็นภาษาลาวพร้อมเนาะเว้าเป็นภาษาลาวเนาะนักเรียนเนาะ
2: ได้เหร
0: อหมดทุกคนตั้งใจฟัง
1: ตั้งใจฟังแล้วพี่พูดสั้นๆนะเราพูดพร้อมกันแล้วว่าพร้อมกันเลยนะครูค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน x นะคะ exocytosis นะคะ x out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์

เลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำ

น้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูคะวันนี้นะคะคิดอย่างไรให้สนุกเอ๊ะในวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดอะไรกันบ้างนะถ้าเป็นคุณครูคุณครูอาจจะคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะสอนเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนพลายงามตามหาพ่อเนี่ยเอ๊ะเราจะสอนอย่างไรนะเด็กถึงจะสนุกจำได้แล้วก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นพลายงามเนี่ยนะเราจะทําอย่างไรเนี่ยคือต้องหาวิธีการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูคะการคิดที่ดีนั้นคือการคิดในทางบวกเพราะการคิดในทางบวกนั้นมันจะทําให้เราสนุกต่อการคิดคิดในทางลบเลยค่ะคุณครูมีแต่ความทุกข์ค่ะคิดในทางบวกง่ายๆอย่างสมมุติว่าที่โรงเรียนของครูเนี่ยมีต้นกล้วยคุณครูลองให้เด็กคิดสิคะว่าเมื่อเห็นต้นกล้วยแล้วเนี่ยต้นกล้วยเหล่านั้นเนี่ยเอามาทำอะไรบ้างถ้าเป็นคนสมัยก่อนอย่างพวกเรานะคะต้นกล้วยต้นใหญ่ๆค่ะอาจจะเอาบางส่วนของต้นกล้วยมาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปเลี้ยงหมูซึ่งในปัจจุบันเด็กไม่เห็นแล้วค่ะหรือเอาส่วนข้างในที่เราเรียกว่าหยวกนะคะเอาไปทำอะไรเอาไปทำอาหารก็ได้เห็นไหมคะเอาไปแกงส้มนะก้านแบบเนี้ยนะสมัยก่อนคุณครูคงรู้จักนะคะที่เรามาทำปืนนะคะปิ้วอย่างนี้เลยค่ะคุณครูนะคะหรือนะบางคนอาจจะเคยเล่นม้าก้านกล้วยแบบนี้ค่ะคุณครูคะทีนี้ใบกล้วยล่ะนี่ค่ะสมัยก่อนนะเอามาทำนาฬิกาเอามาทำแหวนเห็นไหมคะเนี่ยนะดีด้วยค่ะเอามาทำกระทงใส่ขนมเห็นไหมคะนะคะเอามาห่อนะคะห่อแบบนี้ค่ะนี่คือข้าวเหนียวสังขยาค่ะคุณครูขาอันนี้คือขนมกล้วยค่ะแม้เอามาทำประโยชน์ได้มากมายไก่กองค่ะนะหรือว่าผลของมันนอกจากกินขายเอามาแปรรูปเป็นกล้วยตากค่ะนะตัวนี้ล่ะคะโอ้เอามาทำได้มากมายไก่กองเลยค่ะทำอะไรเอ่ยเอามาแกงเลียงเอามาต้มยำนะคะเอามากินกับผัดไทยเอามาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้ค่ะนี่คือหลากหลายของการคิดเรื่องกล้วยค่ะนะคะทีนี้การคิดมันคืออะไรคะมันเป็นกระบวนการทางสมองค่ะที่บุคคลสามารถนำข้อมูลที่ได้รับเนี่ยไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมคะถึงบอกว่าต้องคิดในทางบวกมันจึงจะได้ประโยชน์ค่ะองค์ประกอบของการคิดมีอะไรบ้างเริ่มจากตัวผู้คิดคือตัวเรานี่แหละค่ะตัวผู้คิดถ้าอยากจะสร้างให้ตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือในการคิดเราต้องพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกเนี่ยคือรูปร่างหน้าตาการแต่งเนื้อแต่งตัวลีลาวิธีการพูดเราพูดดีความน่าเชื่อถือมันก็เกิดขึ้นทันทีค่ะส่วนภายในนั้นถ้าเราแสวงหาความรู้อยู่เสมอแสวงหาความรอบรู้ความรู้ความรอบรู้มันจะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองคนที่มีความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นไม่ใช่หญิงนะคะคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันจะแสดงออกมาในลักษณะที่ใครถามเราก็มีข้อมูลที่จะตอบได้หรือถ้าเราสงสัยเราก็กล้าที่จะถามแล้วถามอย่างสุภาพด้วยเพราะเรามีบุคลิกภาพภายนอกคือทักษะในการพูดที่ดีน่าเชื่อถือค่ะนี่คือประเด็นตัวเรานะคะนี่ต่อไปองค์ประกอบที่สองเนื้อหาข้อมูลหรือสิ่งเร้านะคะในตัวเนื้อหาหรือข้อมูลเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นพอสมควรค่ะมันก็สามารถจะเป็นฐานในการคิดได้อย่างดีค่ะองค์ประกอบที่3คือการรับรู้เนื้อหารับรู้ข้อมูลหรือมีสิ่งเร้าที่คอยกระตุ้นเราปกติคนเราเนี่ยมักจะรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะเมื่อรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเองแล้วตัวเองเนี่ยก็มีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ทําให้เราคิดไปในทางที่ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะและประการสําคัญต้องมีจุดมุ่งหมายของการคิดค่ะคิดเพื่อตอบปัญหาคิดเพื่อแก้ปัญหาคิดเพื่อหาความรู้แล้วไปอภิปรายกับคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะมันต้องตั้งจุดมุ่งหมายของการคิดเอาไว้และข้อสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีกระบวนการในการคิดหรือวิธีการคิด
กระบวนการคิดที่ดีมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้นะคะแล้วก็มันจะเป็นทักษะซึ่งนำไปสู่กระบวนการในการคิดเมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคุณครูอยากจะพัฒนากระบวนการคิดให้แก่นักเรียนคุณครูลองแสวงหาวิธีการสอนที่คะที่เราเรียกว่าวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนเนี่ยคือการเรียนรู้ในศตวรรษที่21แล้วค่ะคุณครูเพราะปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องการคิดค่ะงั้นถ้าคุณครูอาจจะสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีวรรณกรรมนะการฟังการอ่านคุณครูลองใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณสิคะเพราะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเนี่ยถ้าคุณครูเลือกใช้วิธีการนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเด็กจะฝึกคิดได้มากเลยค่ะแล้วมันสามารถประเมินได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามที่เราสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่าดีหรือไม่ดีมันจะนำไปสู่การปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันลองดูนะคะคุณครูส่วนกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดกระบวนการนี้วิธีการนี้เหมาะสมกับคุณครูนำไปสอนเนื้อหาเกี่ยวกับหลักภาษาการใช้ภาษาค่ะเมื่อไรก็ตามที่เด็กเกิดคอนเซปต์เด็กเกิดความคิดรวบยอดว่าคำนามนี่ตัวอย่างนะคะคำนามหมายถึงคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างนี้ค่ะหน้าที่ของคำนามเป็นประธานเป็นกรรมเป็นส่วนเติมเต็มคำนามมีชนิดดังนี้สามัญนามวิสามัญนามอาการนามสมุหนามนะหรืออย่างนี้ค่ะถ้าเด็กสามารถสรุปได้อย่างนี้ค่ะนั่นแหละค่ะเป็นความคิดรวบยอดแล้วเขาก็จะนำเรื่องนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนเรื่องคำผสมคำซ้อนคำซ้ำเป็นเรื่องประโยคต่อไปค่ะเห็นไหมคะนะหรือการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้ผังความคิดมายด์แมปเนี่ยมันช่วยกระจายความคิดช่วยหล่อหลอมความคิดให้มาเป็นหนึ่งก็ได้ค่ะลองใช้ดูนะคะเทคนิคหมวกความคิด6ใบอันนี้สุดยอดในเรื่องของการที่จะกระตุ้นให้เด็กคิดเพราะในหมวก6ใบนี้คิดดีก็มีค่ะคิดในทางลบก็มีค่ะคิดในทางบวกและทางลบอยู่ในหมวกใบเดียวกันก็มีค่ะนะคะแล้วก็สีขาวบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะก็คิดในทางที่เป็นข้อเท็จจริงคุณครูลองใช้นะคะหรือถ้าคุณครูอยากให้เด็กมีความรู้นะคะมีความเข้าใจรู้จักการแสดงออกในเรื่องของการใช้ความคิดคุณครูลองใช้ SQ4R ในการสอนเรื่องการอ่านค่ะวิธีการนี้เหมาะสำหรับการอ่านอย่างยิ่งเลยคุณครูคะมันเริ่มตั้งแต่ให้เด็กอ่านโปรยไปแล้วก็มาตั้งคำถามกับคุณครูแล้วก็มาอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาคำตอบเมื่อหาคำตอบได้แล้วเอาลองเขียนซิเขียนแล้วก็ลองคิดต่อไปซิเราตัวเองมีความคิดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นนะช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็เก็บความคิดเหล่านั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูลองไปถ้าคุณครูสนใจเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งคุณครูอาจจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในปัจจุบันนี้มันศึกษาได้ง่ายมากค่ะหรือถ้าสงสัยคุณครูถามมาที่คุณครูจินตนาก็ได้นะคะนอกจากนั้นในเรื่องของกระบวนการโฟร์แมตนะการพัฒนาสมองคุณครูก็ใช้ได้ค่ะ5 steps นะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5ขั้นตอนค่ะคุณครูนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือการที่จะนำออกสู่สายตาสาธารณชนเมื่อไรก็ตามที่เด็กเอาสิ่งที่ตัวเองทำขึ้น

ปลว่าใหม่ก้อนแข็งในไตกระเพาะสวมแหวนงามเหมาะเจาะช่วยสืบไขวาทีอังกฤษแปลว่าใหม่ new นะคะแปลว่าใหม่ใช่ไหมคะก้อนไอแข็งๆในไตในกระเพาะเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นอะไรคะลูกเป็นนิ้วค่ะไอที่ใช้ใส่แหวนสวยๆนะคะผู้หญิงก็จะมาใส่นิ้วนางข้างซ้ายก็คือนิ้วค่ะเห็นไหมคะนิ้วค่ะคุณครูคะเรื่องผลิตภัณฑ์คุณครูก็ทำได้ค่ะนะหาสินค้ามาแล้วก็ให้เด็กเขียนคำโฆษณานะคะคุณครูค่ะดูอีกที่นึงนะคะฝึกสร้างสรรค์ความคิดอีกแบบนึงคุณครูนะทำยังไงดีนะคะดูนะคุณครูนึกถึงอะไรคะเอาภาพนี้ให้เด็กดูนักเรียนนึกถึงอะไรคะนะเหมือนอย่างเมื่อกี้นะคะมองเห็นต้นกล้วยแล้วนึกถึงอะไรแล้วนะคะลองให้เด็กดูนะกระจายออกไปค่ะคุณครูอาจจะทำได้โดยที่หากระดาษมาแผ่นหนึ่งวาดรูปนี้ลงไปหรือวาดแบบเบลอๆก็ได้ค่ะให้นักเรียนใช้สีระบายนักเรียนประถมชอบมากนะคะแล้วก็แยกออกเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งนะเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงอาหารคาวนะกลุ่มที่สองเอาใบนี้ไปเดี๋ยวลงของหวานกลุ่มที่3เอาตัวนี้ไปสิ่งประดิษฐ์ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าเขาย่อมคิดได้ค่ะแล้วคุณครูจำกัดด้วยเวลาว่าจะให้เวลากี่นาทีให้เขาทำงานเป็นกลุ่มก็ได้ค่ะกลุ่มหนึ่งอาจจะมี 3, 4, 5คนแล้วแต่ค่ะแล้วแต่จำนวนของนักเรียนถ้าโรงเรียนไหนนะมีนักเรียนแค่10คน11คนคุณครูก็3 คน 3 คน4คนแล้วแต่จำนวนนักเรียนค่ะอย่าคิดว่าเด็กทำไม่ได้นักเรียนทำได้ค่ะเอาอาหารคาวดูซิมีอะไรบ้างเด็กไม่พ้นไข่ต้มไข่ทอดไข่ดาวไข่เจียวไข่พะโล้ไข่เยี่ยวม้าไข่เค็มคุณครูเติมให้หน่อยถ้าเด็กได้แบบนี้ยังมีอีกนึกถึงกับข้าวสิคะกับข้าวที่เราเอาไข่ลงไปผสมอ้อผัดบวบใส่ไข่ในโรงเรียนกินอยู่บ่อยๆค่ะอะไรอีกคะผัดฟักทองใส่ไข่อะไรอีกคะไข่น้ำบางโรงเรียนเรียกว่าแกงไข่อย่างเงี้ยค่ะมันมีข้าวผัดใส่ไข่ไหมลูกข้าวผัดก็ใส่ไข่เห็นไหมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วของหวานล่ะคะของหวานมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะเม็ดขนุนอ้าวข้าวเหนียวสังขยาไงขนมหม้อแกงใส่ไข่ปัจจุบันนี้เขาเอาไข่ไปใส่ที่ไหนอีกไอศกรีมใส่อะไรอีกโรตีขนมบัวลอยไข่หวานค่ะยังมีอีกมากมายนะคุณครูลองให้เด็กช่วยกันคิดนะคะส่วนสิ่งประดิษฐ์นะอาจจะเอามาทำตุ๊กตานะเอามาทำโมบายแขวนตามประตูหน้าต่างเอามาบดแล้วก็ทำจิ๊กซอที่อยู่ที่ลงในที่ทำเป็นภาพอยู่ในกระดาษนะคะคุณครูทำได้หลายอย่างมากค่ะเอามานับนะเกี่ยวกับตัวเลขก็ได้ค่ะหาเปลือกไข่มาที่เขาเอาเนื้อไข่ออกแล้วค่ะนับเป็นลูกๆนะคะนับ1 2 3 4เอามาใช้ได้เขียนอะไรเขียนคำยากๆลงไปที่ตัวเปลือกไข่ก็ได้ค่ะเขียนภาษาอังกฤษลงไปก็ได้ค่ะ1 2 4 5 6 7นี่เป็นการบูรณาการความรู้ค่ะนะตามทันไหมคะคุณครูคะเนี่ยเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเด็กก็จะรู้ในสิ่งแบบนี้แหละค่ะนะเรื่องของการคิดไม่ยากนะคะคุณครูคะแต่การคิดของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันค่ะการคิดนั้นมาจากความรู้พื้นฐานที่เขามีอยู่แล้วนะคะมีอยู่แล้วคือได้มาจากไหนได้มาจากการเรียนในโรงเรียนได้มาจากทางบ้านได้มาจากการอ่านได้มาจากการฟังนะคะแล้วก็เขาก็สามารถเพิ่มเติมความรู้ได้

ด้วยการฟังด้วยตัวเองอ่านด้วยตัวเองสังเกตจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็ได้ค่ะสังเกตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะดูจากในโซเชียลทั้งหลายก็ได้ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการคิดอยู่ตลอดเวลาแต่คุณครูต้องฝึกเขานะคะเรื่องการคิดนะคะปัจจุบันมีคำเกี่ยวกับการคิดเยอะมากค่ะคิดดีๆคิดให้เป็นระบบนะคะอย่าคิดสั้นนะคิดยาวๆนะนะคะมองคนอื่นในแง่ดีคิดในทางที่ดีก็จะพูดในทางที่ดีเช่นสมมุติว่าเพื่อนมองเห็นการกระทำของเพื่อนว่าเพื่อนนี่เก่งนะเขาก็สามารถคิดหาคำดีๆที่จะมายกยอเพื่อนๆเช่นเพื่อนเก่งมากนะเพื่อนทำได้ดีมากนะคะเพื่อนคิดได้อย่างไรเพื่อนเป็นคนเก่งจริงๆนะโอ้โหเราชอบเพื่อนมากเลยเพื่อนเป็นตัวอย่างที่ดีเราอยากเก่งแบบเพื่อนบ้างเพื่อนอย่าลืมให้คำแนะนำเรานะการบ้านข้อนี้เพื่อนทำอย่างไรช่วยแนะนำเราหน่อยเราขอบคุณเพื่อนที่มีสิ่งดีๆมาให้เป็นตัวอย่างแก่เราตลอดเวลานี่แหละค่ะมันเป็นการฝึกให้เด็กมองคนอื่นในแง่ดีถ้ามองคนอื่นในแง่ดีความคิดดีๆมันจะเกิดขึ้นและเมื่อความคิดดีๆเกิดขึ้นคำพูดดีๆข้อเขียนดีๆมันก็จะออกตามมาคุณครูคะในปัจจุบันนี้เราต้องมาช่วยกันคิดในทางบวกและต้องฝึกให้นักเรียนของเราคิดในทางบวกด้วยค่ะคิดดีคิดเป็นระบบคิดในทางที่เป็นภาพบวกอยู่ตลอดเวลาคุณครูคะทักษะเหล่านี้มันจะติดตัวเด็กไปและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าวันนี้คุณครูคิดในทางบวกอะไรบ้างแล้วหรือยังค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าไพรูเวตออกซิเดชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือไพรูเวตส่วนสารที่เป็นไฟนอลโปรดักต์นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกเช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะคะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH2 นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH2 ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตซอลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH2 นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการไพรูเวตออกซิเดชันนะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไปสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH2 1โมเลกุลนะคะมีการ

เปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆนะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีไพรูเวต2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าชอยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้

ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการเซลลูลาร์เรสพิเรชันนะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 Aerobic Respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 Glycolysis 2 Pyruvate Oxidation Krebs Cycle และ4 Erecton Transport Chain ค่ะ2ค่ะ Anaerobic Respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 Alcohol Fermentation 2 Lactic Acid Fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการไกลโคไลซิสค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้พิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะฮะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะฮะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะฮะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะฮะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end นะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกมั้ยคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกมั้ยคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ quaternary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะ
พื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้า G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: อนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูมทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
1: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
0: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
1: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล

0: ยังมีความสุขลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
1: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
0: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
1: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
2: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
0: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
2: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
0: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
3: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
2: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
0: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สื่นลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
2: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
0: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
2: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
0: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
2: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
0: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
2: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับเพิ่งได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณ6เดือนนะครับหลังจากที่ได้มารับตำแหน่งที่นี่นะครับก็ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในสังกัดพบว่าในช่วง 2-3 ปีนะครับที่ผ่านมาโรงเรียนในสังกัดเกือบทุกแห่งพบปัญหาการขาดแคลนในเรื่องของครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีนะครับเรื่องของงบประมาณปัญหาที่เราพบมากที่สุดคือครูสอนไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงเอกส่วนในด้านของตัวครูนั้นเป็นการสอนแบบเดิมๆมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนน้อยมากครูเราไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในเรื่องการจัดทำแผนการสอนครูจะมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงนะครับแล้วก็จะไม่ค่อยรับฟังบุคคลอื่นๆในส่วนของผู้บริหารโรงเรียนนะครับเราพบว่ามีการนิเทศครูในโรงเรียนของตัวเองน้อยมากนะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะครับมีโครงการกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่จะนำระบบโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งมาใช้ในการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูให้มีการที่จะไปพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไปสู่เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสพท.คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เป็นการทำงานร่วมกันทั้ง3ฝ่ายประสานงานกันแบบกัลยาณมิตรนะครับในเบื้องต้นเรามีโรงเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด16โรงเรียนนะครับทั้ง3ภาษานี้ได้ดำเนินการในช่วง4เดือนแรกนะครับทำให้ทั้ง16โรงเรียนนั้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นคุณครูมีการปรับการเรียนการสอนในทางที่ดีขึ้นผู้บริหารโรงเรียนมีการปรับกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนต่างๆได้มากขึ้นมีการนิเทศติดตามภายในนะครับมีการเยี่ยมชั้นเรียนมากขึ้นนะครับและที่สำคัญคือทางศึกษานิเทศนะครับได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะวางแผนจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนได้มากขึ้นตรงนี้เป็นการทำงานแบบกัลยาณมิตรปัจจุบันนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะครับได้นำโครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับโดยใช้เทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเนี่ย 100% นะครับทุกโรงเรียนนะครับทั้งหมด58โรงเรียนนะครับซึ่งหลังจากที่เรานำเทคนิคนี้เข้าไปใช้นะครับวัฒนธรรมการทำงานของคุณครูนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับคุณครูมีความสุขกับการทำงานนะครับมีความสามารถที่จะเปิดใจรับสิ่งต่างๆเข้ามามากมายนะครับคุณครูสามารถที่จะร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนกับทางท่านผู้บริหารโรงเรียนนะครับก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัวผู้เรียนหลังจากที่โครงการนี้เข้าไปแล้วนะครับนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือว่าผลการสอบโอเน็ตของเราสูงขึ้นทุกวิชาตรงนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผมเองนะครับก็มีนโยบายนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้นะครับให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องต่อไปโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดให้ลงไปทุกโครงการทุกกิจกรรมนะครับโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับขับเคลื่อนโครงการของโรงเรียนต่างๆนะครับให้เป็นรูปธรรมโดยบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าเมื่อเราได้ทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดีแล้วเนี่ยเราสามารถพัฒนาคุณภาพนักเรียนนะครับให้เป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต

งการโคชชิ่งเมนเทอริ่งหรือโครงการชี้แนะนะทางสปท.เนี่ยมอบเขาเรียกว่ามอบหมายให้เราทำกับสถาบันอุดมศึกษาผมก็เลยไปประสานงานกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องให้เครดิตกับทีมงานของจุฬาทั้งหมดที่มาให้ความรู้กับพวกเราเป็น

0: คณะที่มาวางอิฐก้อนแรกให้กับเราในเรื่องของโคชชิ่งเมนเทอริงในการที่เราจะเริ่มต้นโครงการโคชชิ่งเมนเทอริงเนี่ยเราก็ได้ทำการปรึกษาหารือในส่วนของสพม.42โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับทางคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการประสานงานกับเขตพื้นที่การประสานงานกับโรงเรียนประเด็นที่2ที่เราต้องมาเริ่มกระบวนการอีกอย่างหนึ่งก็คือการสร้างทีมนะโดยเฉพาะทีมของศึกษานิเทศเนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องของโคชชิ่งหรือเมนเทอริงใช้เวลาพอสมควรแล้วก็หลังจากนั้นพอเราสร้างทีมได้แล้วเราก็มาจัดการอบรมให้ความรู้กับครูบาอาจารย์จำนวนทั้งสิ้น100คนตามโครงการที่สพฐ.ดำเนินการให้นะครับต่อจากนั้นเราก็ได้มีการนิเทศติดตามประเมินผลตลอดเวลานะครับและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการนิเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปนิเทศเพื่อการจับผิดของครูแต่เป็นการนิเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนของครูนิเทศเพื่อให้ครูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกันและกันโดยใช้ระบบกัลยาณมิตรเพื่อให้ครูผู้สอนและก็ผู้บริหารกับครูและก็ครูผู้บริหารและก็ศึกษานิเทศเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันในการทำงานร่วมกันในช่วงแรกๆนั้นโรงเรียนให้การตอบรับมากน้อยขนาดไหนนั้นอยากจะเรียนตามตรงว่าก็ยังไม่มีความเชื่อเท่าไหร่ว่าโครงการโคชชิ่งเมนเทอริงนั้นจะช่วยยกระดับผลผลิตทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริงหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นคำท้าทายอยู่แต่เราก็ถือหลักว่าจากการที่เราได้ใช้กระบวนการโคชชิ่งเมนเทอริงเราก็ถือว่าสิ่งที่ทุกคนต้องมีความเชื่อว่าคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาได้อันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ที่เราเชื่อนั่นก็คือการเรียนรู้นั้นเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันถ้าทุกคนมามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมีการแชร์ความคิดกันหรือให้ความรู้ซึ่งกันและกันมันก็จะเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นและประเด็นสุดท้ายก็คือการเรียนรู้เนี่ยเกิดจากการปฏิบัติจริงอันนี้คือหลักโดยทั่วๆไปที่ทางเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เนี่ยยึดมั่นอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าเราไปพบเห็นเลยว่าการทำ lesson study ก็ดีหรือการวางแผนการสอนก็ดีการไปสังเกตการสอนก็ดีหรือไปทำการ reflection หรือว่าการสะท้อนความคิดในการสอนของครูก็ดีเนี่ยมันเกิดจากการปฏิบัติจริงทั้งนั้นเลยดังนั้นการตอบรับของโรงเรียนต่างๆยังไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ทางสพม.42เนี่ยพยายามทำอย่างต่อเนื่องและก็ไม่หยุดยั้งแล้วก็มีความเชื่อมั่นอย่างนี้มาตลอดในระยะแรกของการเริ่มโครงการโคชชิ่งเมนเทอริงเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้ก็คือการทำงานร่วมกันความไว้เนื้อเชื่อใจเราได้เรียนรู้ว่าไอ้การทำงานร่วมกันเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะเรายังไม่ค่อยมีวัฒนธรรมแบบนี้มาก่อนปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศึกษาเทศไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าจะเป็นครูก็ตามส่วนใหญ่แล้วก็จะมีหน้าที่ของตนเองทำไปวิธีการสอนครูก็ต่างคนต่างสอนนะต่างคนต่างสอนแต่ละวิชาไปไม่ได้มีครูมาร่วมมือกันคิดวางแผนการสอนด้วยกันมาสังเกตการสอนด้วยกันแล้วก็มาสะท้อนความคิดในการสอนในการสังเกตการสอนร่วมกันอันนี้เรายังไม่เคยมีวัฒนธรรมแบบนี้เริ่มแรกๆนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็พยายามทำแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมาคอยให้ความช่วยเหลือตลอดในระยะแรกดังนั้นในช่วงแรก3เดือนแรกหรือ4เดือนแรกเนี่ยสิ่งที่ประสบผลก็คืออาจจะยังไม่เห็นชัดเท่าที่ควรนะครับ
1: มีพันธะต่างกันก็คือรูปแรกรูปที่1รูปที่2เป็นพันธะอะไรคะพันธะเดียวรูปที่3เป็นพันธะโอเคเยี่ยมมาก
0: วิธีการเตรียมครูเตรียมนักเรียนให้ได้รับตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือสิ่งแรกเราต้องการที่จะพัฒนาห้องเรียนให้เกิดคุณภาพมากที่สุดเราถือว่าห้องเรียนเท่านั้นน่ะที่จะดูว่าครูนั้นมีศักยภาพในการเรียนการสอนมากน้อยขนาดไหนนั้นเราวิธีการเตรียมเราก็ต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าเราต้องทำความเข้าใจเรื่องระบบของโคชชิ่งเมนเทอริงว่าเป็นอย่างไรหรือรูปแบบของการนิเทศเราก็เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตรในส่วนตรงนี้เราก็วางแผนโดยทำความเข้าใจกับคณะครูกับคณะนักเรียน

0: แล้วก็ศึกษาเทศวางแผนกับผู้บริหารวางแผนร่วมกับครูดังนั้นใน3ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้เตรียมการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับเมื่อสิ้นสุดโครงการเริ่ม6เดือนเราทำร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้งบประมาณจากสปท.มาเราก็ได้รับบทเรียนที่เห็นได้ชัดก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างครูกับศึกษานิเทศนะครับเรามีการประสานสัมพันธ์กันหรือมีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างศึกษานิเทศกับครูและที่เราได้ใหม่ก็คือวัฒนธรรมการทำงานระหว่างครูต่อครูด้วยกันนะฮะที่ครูแต่ละคนที่เป็นบัดดี้กันเนี่ยก็จะให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถือซึ่งกันและกันในการที่จะนิเทศเพราะว่าเราใช้หลักของการโคชชิ่งเมนเทอร์ลิงอยู่ว่า3ไม่3ทำหลักของ3ไม่ก็คือ do not teach นะไม่สอน do not command เราไม่สั่งนะ do not give answer เราไม่ให้คำตอบกับครูอันนี้คือ3ไม่ที่เราเน้นไว้ในการจัดการเรียนการสอนในการรีเฟล็กหรือสะท้อนผลให้กับครูที่ทำการสอนและสิ่งที่เราเชียร์ให้ครูก็ทำก็คือ1เวลาสะท้อนความคิดหรือสะท้อนการสังเกตการสอนเนี่ย เราให้ครูนั้นมีแรงบันดาลใจในการสอนเพื่อที่จะให้สอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป
1: ในขั้นแสวงหาความรู้ว่าต้อยพี่ว่าน่าจะใช้ลูกศรนะเพราะว่าลูกศรเนี่ยถ้าต้อยบอกว่าให้เพิ่มก็คือเอาลูกศรขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดลดลงก็ทิ้งลูกศรลงอันนี้ก็จะได้รู้ว่าเด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจไหม
2: อ๋อเพราะพอเรามองไปปุ๊บเนี่ยถ้าเด็กเข้าใจก็คือเหมือนกันใช
1: ่ใช่ใช
0: ่อันที่สองก็คือเราก็ชวนให้ครูคิดสิ่งที่เขาทำนั้นถ้าเขาจะทำอีกแนวหนึ่งได้ไหมหรือจะทำอีกวิธีหนึ่งได้ไหมหรือทำแนวนี้ดีไหมให้เขาเป็นผู้ที่ตัดสินใจเลือกเอาเอง
3: อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่คือเมื่อกี้เด็กตอนที่พี่สาธิตอะค่ะมันก็โอเคนะคะเด็กได้เห็นแบบของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเด็กเนี่ยค่ะกลุ่มที่อยู่ดันทางด้านซ้ายมืออะค่ะเขาบอกว่าแบบเขาอยากลองหยิบเอาสารเคมีใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ๋อได้ค่ะไม่ใช่พี่ทำคนเดียว
3: แบบประมาณนั้นนะคะ
2: เดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เนา
3: ะ
2: เดี๋ยวเราก็ให้เด็กทดลองเองนะคะ
0: สิ่งสุดท้ายเราต้องการให้ครูนั้นทำจริงๆเราก็เชียร์ให้เขาลงมือทำทันทีในรอบต่อไปหรือในวงจรต่อไปเพราะการที่เรามีวงจรที่1วงจรที่2วงจรที่3มันเป็นวงจรในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างแท้จริงครับ
4: นักเรียนครูมีคำถามที่จะถามพวกเรานะคะอยากถามความหนาแน่นคืออะไรใครอยากจะตอบบ้าง
0: ความเป็นอัตลักษณ์หรือความเป็นรูปแบบที่ชัดเจนของเขตพื้นที่การศึกษาในอุดมศึกษาเขต12ก็คือใจครับเริ่มที่ใจใจเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมากับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมาเป็นพี่เลี้ยงครั้งแรกนะเราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรอันนี้เป็นความเชื่อครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการเนี้ยทำต่อไปเราคิดว่าสิ่งที่จะแก้ปัญหาที่จะยกระดับผลลัพธ์ทางการเรียนได้เนี่ยคือการใช้เทคนิคโคชชิ่งเมนเทอร์ลิงนะเรามีความเชื่ออย่างนั้นเป็นครั้งแรกก่อนนะเมื่อเชื่ออย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปเราก็ใช้ความพยายามที่จะทำตรงส่วนนี้เริ่มต้นจากการที่ว่าเราจะทำกับโรงเรียนที่ท็อปเลสก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลลัพธ์ทางการเรียนต่ำนะเราก็จัดอบรมให้กับคณะครูโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคโคชชิ่งเมนเทอร์ลิงอันที่สองพอหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ลดความพยายามเราก็ทำต่ออีกถึงแม้จะไม่ได้มีงบประมาณอะไรก็พยายามสร้างโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมานะโดยการที่ขยายผลไปกับโรงเรียนดีสีตำบลเนี่ยอีก4โรงเรียนด้วยกันก็ครอบคลุมในเขตนครสวรรค์และอุทัยธานีนะต่อจากนั้นในจังหวัดอุทัยธานีมีกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีทั้งหมด21โรงเรียนก็เห็นว่าไอ้โครงการโคชชิ่งเมนเทอริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีพอคิดได้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็เอาเรื่องโคชชิ่งเมนเทอริงมาอบรมครูทั้งหมดนะครูโรงเรียนละ10คนแล้วเพื่อไปขยายผลในจังหวัดอุทัยธานีเป็น 100% อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อจากนั้นเราก็ยังไม่หยุดยั้งเราก็ทำต่อไปอีกทั้งจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีนะตอนนี้ที่ทำต่อก็คือเรื่องของการ ที่จะไปนิเทศติดตามหรือให้ความรู้หรือให้การชี้แนะในส่วนของสพม.42โดยเฉพาะศึกษานิเทศนะครับที่ต้องไปร่วมกับโรงเรียนนะครับเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ศึกษานิเทศเข้าโรงเรียนแต่ตอนนี้โรงเรียนกลับโทรศัพท์มาถามสพม.42โดยว่าศึกษานิเทศว่าศึกษานิเทศว่างไหมไปดูแผนการสอนไปสังเกตการสอนหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกกว่าครั้งก่อนๆมาเราถือว่าเราประสบความสำเร็จในส่วนของการที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงเพราะว่าการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นระบบพี่ระบบน้องหรือที่ผมเรียกได้ว่าโคชชิ่งเมนทอริ่งคือระบบเพื่อนช่วยเพื่อนหรือครูช่วยครูนะพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้แหละครับเราไม่ต้องไปหวังคนไกลแต่เราหวังคนใกล้นะครูที่อยู่ใกล้กันครูในหมวดเดียวกันเอามาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการพัฒนาที่จะช่วยชี้แนะเรื่องการเรียนการสอนของเราให้ดีขึ้นโครงการโคชชิ่งเมนทอริ่งเนี่ยในระยะแรกนะระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นผลโดยการที่ว่าเราจะมีโรงเรียนที่ทำช่วงแรกก็คือโรงเรียนเขากลาวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งเมนทอริ่ง 100% เราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระยะแรกนะครับและที่สำคัญที่สุดในระยะแรกเนี่ยเห็นผลมากก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างครูต่อครูด้วยกันและระหว่างครูกับนักเรียนอันนี้ถือว่าเป็นระยะแรกที่เราเห็นชัดเจนแล้วก็เราเห็นวัฒนธรรมการทำงานของครูกับผู้บริหารของศึกษานิเทศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวหรือระยะต่อไปนั่นนะเราคิดว่าที่เราได้มาก็คือเรื่องของผลวิทย์ทางการเรียนเมื่อเรามีการสอนดีหรือมีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอนมีบัดดี้คู่กันจับบัดดี้คู่กันในการที่พัฒนาการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลในโอกาสต่อมายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนขนาดกลางนะครับได้แก่โรงเรียนทัพทันอุสรนะซึ่งเป็นโรงเรียนทำเรื่องโคชชิ่งเมนทอริ่งเนี่ยเริ่มแรกจากจุดเล็กๆก่อนแล้วก็มาขยายผลทั้งโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงและก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของโอเน็ตในเรื่องของพฤติกรรมการสอนของครูในเรื่องของพฤติกรรมของเด็กอะไรต่างๆเนี่ยเด็กมีความกระตือรือร้นในการอยากเรียนขึ้นมากขึ้นในการที่ครูมาสอนนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังไปส่งผลกับโรงเรียนขนาดเล็กอีกก็คือโรงเรียนวังหินวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใช้ระบบโคชชิ่งเมนทอริ่ง 100% เห็นผลชัดเจนก็คือผลทางการเรียนสูงขึ้นเช่นเดียวกันและมาสุดท้ายในช่วงสุดท้ายก็คือโรงเรียนอุทัยวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เมื่อเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นี่ก็ถามว่าทำยากไหมมันก็ยากนะแต่ว่าเรื่องผลทางการเรียนมักเกิดผลกับโรงเรียนอุทัยวิทยาคมซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนให้มีผลผลิตทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้ระบบโคชชิ่งเมนทอริ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ
5: ความพยายามอย่างต่อเนื่องบนฐานการทำงานเดิมที่เห็นและเชื่อว่ามีประสิทธิผลส่งผลให้วันนี้การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใต้ความดูแลของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ไม่โดดเดี่ยวและไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะมีทั้งผู้ชี้แนะและพี่เลี้ยงร่วมทางอย่างกัลยาณมิตรชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นเราจะได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงเรียนที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกันในตอนต่อไปครับ

โรงเรียนวังหินวิทยาคมอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนดี4ตำบลแล้วก็โรงเรียนเรานั้นประสบปัญหาในเรื่องของผลการเรียนทางการเรียนดูได้จากผลการประเมินภายนอกรอบ3ปรากฏว่าเราในตัวบ่งชี้อื่นๆเนี่ยเราได้รับการประเมินในระดับดีมากแต่ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่5ซึ่งในเรื่องของผลสัมพันธ์การเรียนปรากฏว่าตัวบ่งชี้นี้เราอยู่ในระดับปรับปรุงเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะหาเทคนิคการเรียนการสอนอย่างไรให้เพื่อให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าโรงเรียนเรานั้นมีคุณภาพแล้วก็สมกับที่ให้ลูกหลานมาเรียนกันที่โรงเรียนเราจากที่ผมได้ยินข่าวที่สำนักงานเขตพื้นที่จัดอบรมในช่วงแรกนั้นเป็นเพราะปลุกกลุ่มเป้าหมายเพียงพอแล้วเราก็พยายามที่จะฟังข่าวว่าเป็นเทคนิคการสอนอย่างไรซึ่งเราก็สนใจว่าจะนำมาใช้ในโรงเรียนเราเพื่อจะเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้นะครับพอเขตพื้นที่ได้เปิด

0: เราก็อยากจะมีโอกาสในการอบรมโครงการดีๆบ้างซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทั้งสองประเทศแล้วก็จัดการอบรมโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งขึ้นมาทันทีที่เราได้รู้เรื่องมีหนังสือถึงโรงเรียนเราก็รีบสมัครก่อนโดยผมส่งคณะครูเข้าไปอบรมเนี่ยครบทั้ง8กลุ่มสาระเลยเพื่อที่อยากจะพัฒนาแบบเร่งด่วนนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเพื่อจะให้ผ่านการประเมินภายนอกในรอบต่อไปให้ได้เริ่มแรกที่เราส่งบุคลากรของเราไปอบรมครบทั้ง8กลุ่มสาระนั้นตัวผมเองก็ได้เข้าร่วมอบรมด้วยพอกลับมาจากการอบรมเนี่ยเราก็มานั่งประชุมสัมมนากันว่าในเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างเราจะจับคู่บัดดี้กันอย่างไรจะทำยังไงก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราจะจับคู่บัดดี้เฉพาะในกลุ่มสาระเดียวกันก่อนเพื่อเป็นการง่ายที่สุดนะครับจากนั้นเราก็ให้คู่บัดดี้ได้พูดคุยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรกับการเริ่มใหม่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเราแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเราโชคดีที่เรามีศึกษานิเทศคอยดูแลโรงเรียนเราตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้ท่านก็จะให้โอกาสที่จะมาสนทนากลุ่มย่อยกับเราในเรื่องของขั้นตอนต่างๆซึ่งคณะครูเราก็เข้าใจได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าครูเราเป็นครูระดับหนุ่มสาวกันทั้งนั้น
1: เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะไปสืบค้นนะคะว่าเราเจอธาตุมูล 1A กับ 2A ในชีวิตประจำวันเนี่ยที่ไหนบ้าง
0: เราใช้เวลาในการทำนำเทคนิคโคชชิ่งเมนทอริ่งมาใช้ในโรงเรียนเราเนี่ยประมาณ2ภาคเรียนแล้วครับแต่ว่าเราทำอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากการที่จะเราไปอบรมในครั้งแรกนั้นนะที่ผมกล่าวครั้งแรกนั้นคือแต่ต่อมาก็จะมีโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลซึ่งจัดอบรมเรื่องนี้อีกผมก็ส่งครูชุดนี้เข้าไปอีกแล้วก็ด้วยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพของจังหวัดอุทัยธานีครับก็จัดอีกเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พวกเราก็เหมือนโดนอบรมหลายครั้งต่อเนื่องเราก็เหมือนกับว่าได้เปรียบคนอื่นเขาแล้วโดยจากการที่ทำรถแมพของเราว่าเราทำยังไงให้โรงเรียนเรานั้นมีคุณภาพเพราะนั้นเราก็เลยได้ยึดหลักตัวนี้เข้าทางเราเลยเราก็เลยพยายามที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเราอย่างจริงจัง
2: สวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะสำหรับวิชาเคมีนะคะครูก็จะสอนเกี่ยวกับสารเคมีแต่สิ่งที่ครูจะสอนนะคะมันอยู่ในกล่องใบนี้นะคะนักเรียนลองทายดูสิคะว่าวันนี้หัวข้อที่ครูจะสอนนะคะคือเรื่องเกี่ยวกับอะไร
3: นักเรียนดูวิธีทัศน์เรียบร้อยแล้วนักเรียนเกิดคำถามอะไรที่อยู่ในใจนะคะมีกระดาษไว้บนโต๊ะนะให้นักเรียนเขียนคำถามเลยค่ะ
0: ผลที่ได้ก็คือครูเราเนี่ยจากที่ต่างคนต่างสอนแล้วบางทีก็อาจไม่ค่อยใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนมากนักปรากฏว่าพอมีเทคนิคการจัดการเรียนการสอนอย่างนี้ก็รู้สึกสนุกรู้สึกคุ้นเคยกันและได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนความรู้กันพี่ก็ดูน้องน้องก็ดูพี่กันต่างๆนานาเป็นสังคมแห่งการรู้ที่มีความสุขนักเรียนก็รู้สึกมีความสุขขึ้นนะครับก็ผมก็รู้สึกภูมิใจด้วยว่าเราไม่ต้องใช้คำสั่งไปสั่งเขาว่าต้องจัดให้ดียังไงแต่ว่าเขาเห็นประโยชน์แล้วก็มีจิตใจที่จะทำอย่างนี้เอง
1: ค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะวันนี้นะคะมีแผนนะคะจะรบกวนปรึกษาผอ.ค่ะวันนี้ผอ.พอจะมีเวลาว่างไหมคะค่ะค่ะ
4: อ
1: ัน
4: นี้เรื่อง
5: วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะ
4: เรียนเขาเรียนรู้เป็นไงดีไหม
5: ต้องมีการกระตือรือร้นมากขึ้นที่จะเรียนนะคะสายตาเด็กก็ยังไม่ออกนอก
1: ค่ะใช่ค่ะ
5: ยังดึงความสนใจไว้ในเนื้อหาได้ค่ะ
0: ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็คือนักเรียนเกิดองความรู้มากขึ้นแล้วก็สนุกในการจัดการเรียนการสอนและผลการสอบโอเน็ตของเราจากเดิมที่ไม่ค่อยสูงนักเดี๋ยวนี้เราในมัธยม3ตอนต้นเนี่ยม3นะครับเราเพิ่มขึ้น6กลุ่มสาระมีคะแนนพัฒนาเป็นระดับ10ของเขตพื้นที่ส่วนในระดับมปลายเพิ่มขึ้นอีก3กลุ่มสาระแล้วก็มีกลุ่มสาระนึงที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ1กลุ่มสาระมันเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับของคณะครูเราที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็สามารถตอบโจทย์ชุมชนได้ว่าเราเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลที่จะช่วยดูแลที่ไม่ค่อยมีโอกาสอะไรมากนักให้มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนใหญ่ได้ครับ
6: กับเรียนคุณครูประจำวิชานะคะแล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจะมานำเสนอนะคะวิธีการทดลองในปฏิกิริยาของโซเดียมและแมกนีเซียมกับน้ำค่ะค่ะในขั้นตอนที่1 นะคะเราเตรียมสารละลาย HCl หรือว่ากรดไฮโดรคลอริกนะคะจำนวน 0.1 โมลา

0: แล้วก็สารละลาย NaOH หรือว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.1 มูลาร์เช่นเดียวกันนะคะ
1: สิ่งที่ได้รับจากการนำเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมทอลลิ่งมาใช้ในโรงเรียนวังหินวิคมของเราอันดับแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสมรรถภาพระหว่างผู้บริหารกับครูจากเดิมที่เราไปนิเทศการเรียนการสอนเทอมละไม่กี่ครั้งแต่เมื่อใช้เทคนิคการสอนโคชชิ่งแอนด์เมทอลลิ่งเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยในเรื่องของการจัดการเรียนสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งครูก็พยายามที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหารด้วยส่วนสมรรถภาพระหว่างครูต่อครูนั้นครูก็จะมีสมรรถภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นได้พบปะพูดคุยแล้วก็ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนข้อบกพร่องในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนบางอย่างน่าจะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้อะไรเขาจะสอนกันเองในเรื่องในคู่ของบัดดี้นั้นนะครับ
2: ค่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปสังเกตการสอนมานะคะพี่ก็คือตอนเริ่มอะค่ะที่พี่ใช้ภาพนิ่งอะค่ะก็คือมันก็โอเคนะคะก็คือเด็กเนี่ยก็คือดูภาพแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแต่ว่าแบบครั้งต่อไปเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยวลองเป็นสื่อที่มีภาพเคลื่อนไหวไหมคะ
3: แบบประ
2: ม
3: าณ
2: ใช่ใช่แบบเราสามารถโหลดได้จากใน YouTube อะค่ะพี่เยอะแยะเลยงั้นเดี๋ยวเราลองค่อยไปช่วยกันหานะคะใน YouTube
3: ดีไหม
2: คะเนาะ
3: พี่ไม่ค่อยคล่อง
2: ค่ะเนาะ
1: ส่วนสมรรถภาพระหว่างครูกับนักเรียนนั้นนักเรียนเมื่อได้เรียนกับครูที่มีเทคนิคการสอนที่ดีแม้กระทั่งวิชายากๆเพราะว่าบางทีวิชายากๆต้องยอมรับว่าบางทีนักเรียนก็รู้สึกไม่อยากเรียนแต่พอเราใช้เทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมทอลลิ่งขึ้นมาเนี่ยครูได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนหาสื่อดีๆเข้ามาในการจัดการเรียนสอนเรียนยังมีความสุขนะครับ
2: ค่ะ
4: เป็นธาตุหรือสารประกอบคะ
2: ในกล่องใบนี้นะคะเป็นธาตุค่ะ
5: ค่ะของแข็งของเหลวหรือว่าแกนคะ
2: ในกล่องใบนี้นะคะสารเคมีที่อยู่ในกล่องใบนี้มีสถานะเป็นของแข็งค่ะ
5: แล้วมันเป็นโลหะอลูมิเนียมหรือว่ากึ่งโลหะ
2: มันเป็นโลหะค่ะถ้าสมมุติว่าครูให้ทดลองแบบนี้ทุกวันจะโอเคมั้ย
5: โอเค
2: เนาะโอเคนะคะ
3: หนูอยากจับเครื่องมือการทดลองเองบ้างใช่มั้ย
5: ค่ะอยากค
3: ่
5: ะ
3: เนาะค่ะแล้วใครจะพรีเซนต์หน้าห้อง
5: หนูขอพรีเซนต์หน้าห้องเองได้ไหมคะ
3: โอ้จะได้นำเสนอ
2: เยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าสารเคมีในชีวิตประจำวันมันเยอะมากอะจ้ะ
1: ส่วนในตัวระหว่างครูผู้บริหารกับทางสำนักงานเขตพื้นที่พอโรงเรียนมีปัญหาเนี่ยเราจะปรึกษาทางท่านศึกษานิเทศทันทีซึ่งบางทีถ้าเป็นปัญหาใหญ่นักก็เชิญท่านมาเป็นวิทยากรมาอบรมมาทบทวนกันทิ้งว่าเราควรจะต้องแก้ปัญหาหรือใช้เทคนิคอย่างไรบ้าง
2: ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการโคชชิ่งนะคะก็คือปกตินะคะแผนการสอนนะคะก็นำแผนการสอนที่ได้มาจากสำนักพิมพ์สื่อเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาค่ะสื่อของคุณครูนะคะก็มีแค่ปากกาไว้บอร์ดนะคะกับกระดานดำ
3: เมื่อก่อนวางแผนการสอนแล้วก็ดำเนินการสอนด้วยตัวของเราเองนะคะกิจกรรมในการสอนในห้องก็จะเป็นแบบเดิมๆนะคะซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยขาดความสนใจในการเรียนนะคะแต่พอมีคู่บัดดี้เข้ามานะคะดูกิจกรรมให้นำเสนอกิจกรรมที่แบบแปลกใหม่ไปจากเดิมนะคะ
6: โดยก๊าซที่มีความเหลือจะพอที่น้อยกว่าจะอยู่ในระดับที่สูงกว่าน้ำมันเสมอและในทำนองเดียวกันน้ำมันก็จะอยู่สูงกว่าน้ำตลอดเวลา
3: เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าทำไมน้ำมันนะคะไม่ซึมผ่านมาเหมือนน้ำให้เราใช้เดี๋ยวเรามาทำการทดลองกันนะคะนักเรียนจะได้รู้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันวิธีกักเก็บน้ำมันดิบจะได้มาเขาเป็นกันยังไง
2: หลังจากได้เข้าโครงการ Coaching and Mentoring นะคะซึ่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนะคะในการทำงานใหม่นะคะเหมือนกับว่าเราทำงานเป็นทีมนะคะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะเหมือนมีเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะ
3: หลังจากการทำ Coaching แล้วนะคะมีการทำงานได้ดีขึ้นคือมีคนแนะนำนะคะนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นนะคะแล้วอยู่ในห้องเรียนก็มีกิจกรรมที่หลากหลายส่วนการทำงานร่วมกับผู้โค้ชชิ่งเราแล้วก็มีผู้บริหารแล้วก็มีศึกษานิเทศเข้ามาติดตามงานแล้วก็เสนอแนะกระบวนการสอนหรือขั้นตอนการสอนเพิ่มมากขึ้นทำให้เรารู้กระบวนการที่หลากหลายค่ะสำหรับการสรุปผลของการทดลองแต่ละกลุ่มนะคะผลเป็นไงคะคล้ายกันไหมคะ
7: คล้ายกันคร
3: ับคล้ายกันนะคะนักเรียนเข้าใจหรือยังว่าทำไมน้ำมันถึงไม่กระจัดกระจายออกมาเหมือนน้ำที่เราใช้ในปัจจุบัน
2: สำหรับ ผลที่ได้รับนะคะจากการทำโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งทำให้เวลาเราจะคิดจัดกิจกรรมเรามีความรู้สึกว่าเราต้องคิดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่แค่ให้นักเรียนแค่สอบให้ผ่านนะคะตามตัวชี้วัด
3: ผลที่ได้รับจากตนเองนะคะมีการสนใจหาสื่อนะคะสื่อการสอนที่ครูบัดดี้แนะนำนะคะแล้วดูข้อบกพร่องของตัวเองนะคะมาปรับเปลี่ยนแก้ไขเพราะบางครั้งเรามองไม่เห็นแต่ละคนก็จะมองคนละมุมอย่างครูบัดดี้อาจจะมองว่าพี่พูดเร็วไปนะสอนให้ช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าด้านหลังไม่ทันอย่างศึกษานิเทศเข้ามาดูก็บอกว่าอย่างกรณีของเด็กหลังห้องนะคะหนูต้องเดินเข้าไปหาเขานะเพราะบางคนน่ะถ้าสอนอยู่แต่ด้านหน้าทำให้ด้านหลังตาลอยอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับคำแนะนำมา
2: อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่คือเมื่อกี้เด็กตอนที่พี่สาธิตอะค่ะมันก็โอเคนะคะเด็กได้เห็นแบบของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีเด็กเนี่ยค่ะกลุ่มที่อยู่ดันทางด้านซ้ายมือค่ะเขาบอกว่าแบบเขาอยากลองหยิบเอาสารเคมีใส่ลงไปในบิ๊กเกอร์บ้างอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้จะได้ค่ะไม่ใช่พี่ทำคนเดียว
2: แบบประมาณนั้นนะคะ
3: เดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่เน
2: า
3: ะเดี๋ยวเราก็ให้เด็กทดลองเองนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วสำหรับผลกับเด็กนะคะก็คือทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในชั่วโมงเรียนมากขึ้นนะคะแล้วก็กล้าคิดกล้าแสดงออกให้ความร่วมมือในงานกลุ่มนะคะแล้วก็กล้าที่จะคิดที่ไม่อยู่ในกรอบเดิมแล้วมีการกล้าตั้งคำถามนะคะ
2: ค่ะนักเรียนคะระหว่างนักเรียนทำการทดลองนะคะมีใครมีข้อสงสัยบ้างคะมีไหมค่ะ
8: ทำไมเราถึงต้องหยดฟีนอลโพลีนลงในหลอดทดลองได้คะ
2: ใช่ทำไมเราถึงต้องหยดฟีนอลทารีนลงในหลอดทดลองใครพอจะทราบบ้างคะมีคนไหนทราบไหมคะทำไมต้องหยดฟีนอลทารีน
9: ฟีนอลทารีนนี้ใช้ทดสอบความเป็นกรดเบส
2: ใช้ทดสอบยังไงอะคะทดสอบความเป็นกรดเป็นเบสยังไง
9: ปกติฟีนอลทารีนจะไม่มีสีค่ะแต่ถ้า
2: ใช่นะคะถ้าฟีนอลทารีนนะคะถ้าเจอกับเบสนะคะมันจะกลายเป็นสีชมพูเน
3: า
2: ะ
3: สำหรับการที่มีคู่บัดดี้ในกลุ่มเดียวกันนะคะข้อดีก็คือเราเข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะคะเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนหรือการหาสื่อคือความสนใจเราใกล้เคียงกัน
2: การที่มีคู่บัดดี้อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันนะคะเราสามารถนำเอาเนื้อหาและกิจกรรมนะคะที่ดีนะคะไปแนะนำกับคู่บัดดี้ได้นะคะซึ่งมันจะส่งผลดีนะคะแล้วก็ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน
3: ค่ะจากรอบที่ผ่านมาเนาะที่พี่ได้ไปสังเกตการสอน
2: ค่ะ
3: เราลองใช้เป็นการนำเสนอบทเรียนโดยการใช้เกมเล่นเกมเพื่อจะสร้างความสนใจให้กับเด็กว่าจะดีไหม
2: ก็สำหรับเด็กม.ปลายอะค่ะพี่เขาจะคิดว่าแบบเกมนี่เป็นเรื่องแบบไร้สาระสำหรับเด็กม.ปลายหรือเปล่าใครคะ
3: ลองดู
2: เดี๋ยวลองดูนะคะ
3: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแล้วตอนท้ายเรื่องของการสรุป
2: ค่ะค่ะ
3: หนูลองพูดถึงในเรื่องของนำไปใช้ประโยชน์อะไรในกับสังคมได้ อะไรเงี้ยลองไปคิดหัวข้อมาเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กอะมักจะถามอะค่ะว่าเรียนเคมีไปทำไมครูอย่างเงี้ยเน
3: า
2: ะ
3: ลองดู
2: ค่ะค่ะลองนะคะ
3: เขาจะได้รู้ว่าเผื่อจะเป็นมีอันตรายอะไรเกี่ยวกับสารเคมีที่เราใช้ในปัจจุบันหรือเปล่า
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ดีใจค่ะที่เข้ามาทำในโครงการของ Coaching and Mentoring นะคะเพราะว่าจะได้เป็นการพัฒนาตนเองนะคะและที่สำคัญได้พัฒนานักเรียนนะคะของตนเองให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเห็นข้อบกพร่องของตัวเองแล้วปรับปรุงแก้ไขได้มากขึ้นค่ะ
2: ก็สำหรับวันนี้นะคะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะ Coaching and Mentoring ซึ่งเป็นโครงการนะคะที่ดีนะคะที่ทำให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกครั้งนะคะที่เห็นภาพนักเรียนทุกห้องของโรงเรียนบางหินวิทยาคมนะคะเรียนอย่างมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนะคะที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปค่ะ
1: กลไกสำคัญที่ทำให้ผลคะแนนโอเน็ตของโรงเรียนบางหินวิคมสูงขึ้นนั้นผมคิดว่าคือเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเพราะครูเราได้ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนขึ้นมาอย่างดีมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางครั้งครูอาจจะไม่ขยันที่จะนำสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้แต่พอใช้กระบวนการเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งเนี้ยปรากฏว่าครูเราตื่นตัวแล้วที่สำคัญก็คือครูเราได้สะท้อนมุมมองการจัดการเรียนสอนต่อกัน เพราะว่าเขามีบัดดี้นิเทศกันเองซึ่งทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในข้อที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของครูการนำเทคนิคโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวังหินวิคมจะทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงครับ

โรงเรียนอุทัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของจังหวัดอุทัยธานีนะครับปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด77ไร่มีครูที่เป็นครูประจำการทั้งหมด97คนแล้วเราก็จ้างครูอัตราจ้างมาอีก20คนนะฮะจำนวนนักเรียนขณะนี้นะฮะอยู่ที่ 1,950 คนจากเดิมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ได้ดำเนินการโครงการนี้ในโรงเรียนอุทัยวิทยาคมไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าโดยส่วนตัวของผมเองเนี่ยก็ได้ถูกเชิญโดยสำนักงานเขตให้ไปร่วมเป็นกลุ่มนิเทศนะก็เลยมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นจากการที่ได้ไปมีโอกาสได้ไปติดตามการดำเนินการของโรงเรียนต่างๆในที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็มีความเข้าใจสูงขึ้นก็ได้มาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็เล่าให้กับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนฟังว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการที่จะพัฒนานักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่21เนี่ยต้องทำอย่างไรเด็กต้องเกิดอะไรนะฮะแล้วกระบวนการเนี่ยมันเป็นกระบวนการเฉพาะอย่างไรที่จะสู่ตรงนั้นได้นะผมก็เลยเล่าบริบทเล่าความเป็นมาว่าการสอนโดยใช้กระบวนการไฟสเต็ปหรือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยมันมีผลสูงมากนะฮะแล้วเราก็หาอาสาสมัครนะเป้าหมายที่เราทำที่ตั้งไว้ก็คือการสร้างผู้นำการสร้างผู้นำด้วยความสมัครใจก่อนนะฮะเป็นตัวอย่างซะก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนครับผม

0: ภาวะผู้นำที่จะเกิดกับครูที่สมัครใจเข้ามาแล้วเนี่ยบทบาทสำคัญของครูกลุ่มนี้จะส่งผลถึงครูที่เขามองกำลังมองอยู่ว่าครูที่เป็นแกนนำเนี่ยทำแล้วสำเร็จหรือไม่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นจริงๆหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสําเร็จจริงจริงๆก็คือสําเร็จจริงแล้วนะครับตัวเนี้ยตอนนี้นะฮะแล้วครูอีกหลายคนก็จะเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายด้วยกันครับ
1: ครูมีอุปกรณ์ให้พวกเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าครูเอาลูกโป่งลอยอะไรวะลอยน้ําเห็นมั้ยคะเป็นอ่างใหญ่แต่คราวเนี้ยเราจะมาทําการทดลองทั้งหมดเลยคงไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมาหยิบเอาขันคนละใบแล้วก็ไปลองน้ําแล้วก็เป่าลูกโป่งแบบเนี้ยค่ะนะคะเป่าลูกโป่งแบบนี้แล้วก็ลองลอยในน้ําดูซิว่าแล้วลองกดดูว่ามันรู้สึกอย่างไรนะคะให้ลองสัมผัสดูทุกคนนะคะจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากดลงไปมันรู้สึกไงเอาเก็บความรู้สึกไว้นะคะเพราะครูจะให้เราเนี่ยลองสังเกตจากสัมผัสแล้วเดี๋ยวครูจะมีแบบให้เราฝึกตั้งคําถามนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวทําการทดลองอันนี้ซะก่อนนะคะ
0: จากแนวคิดที่ว่าถ้าเราจะทำอะไรให้สำเร็จเราต้องเริ่มจากข้างในก่อนนะในโรงเรียนอุทัยวิทยาคมก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนครูส่วนหนึ่งที่สมัครใจเข้ามาร่วมนะตอนนี้ในความสำเร็จเนี่ยครูเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้แล้วร่วมดำเนินการแล้วก็มีครูอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาร่วมด้วยแล้วเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ผมตั้งในอนาคตต่อไปในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาของอุทัยธานีเนี่ยก็เลยคิดว่าจะขยายไปถึงทั้งหมด21โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดเลยในการร่วมกับเพื่อนผู้อำนวยการโรงเรียนของอุทัยธานีทั้งหมด21โรงเรียนเนี่ยนะครับ เรามีการขยายและมีการอบรมให้กับผู้บริหารให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระทั้งหมด21โรงเรียนในการร่วมกันตรงนี้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจแล้วตัวนี้ทุกคนก็พยายามที่จะพัฒนาในกลุ่มของโรงเรียนเราเองนะครับก็มีความมั่นใจว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับซึ่งความสำเร็จเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริบทของโรงเรียนทั้งหมด21โรงเรียนตรงนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผู้บริหารของสำนักงานเขตก็ได้กรุณาส่งทีมศึกษานิเทศทั้งหมดมาช่วยมาดูแลไม่ใช่เฉพาะที่อุทัยวิทยาคมนะครับมาช่วยทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการอยู่ในขณะนี้ครับซึ่งในขณะนี้โรงเรียนทั้งหมด21โรงเรียนของจังหวัดอุทัยธานีที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับได้ดําเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ไฟสเตปและสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เต็มพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในความสําเร็จด้านคุณภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่บริบทของแต่ละโรงเรียนครับ
1: จากการที่นักเรียนได้ศึกษาทั้ง3สถานการณ์นะคะมีใครสงสัยมั้งคะสงสัยอะไรลูก
2: ในขณะที่เรือกำลังลอยค
1: ่ะ
2: มีแรงในการช่วยทำให้เรือลอยด้วยไหมคะ
1: น้ำจะเป็นตัวช่วยอะไรคะลูกพยุงวัด

0: ถุให้มันทำไมขึ้นให้มันลอยค่ะ
1: ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เนี่ยในมุมมองของผมคิดว่าน่าจะเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะแล้วก็ผู้เรียนแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สามารถที่จะมาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมชุมองค์กรได้อย่างไรมีแนวคิดที่เป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม่นะฮะตรงนี้ครับคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดครับ
0: การทำโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริ่งนะคะมีขั้นตอนอย่างนี้ค่ะขั้นแรกเราก็คือจะเลือกคู่กันเลือกคู่กันแล้วก็ไปวางแผนทำแผนกันนะคะแล้วเราก็ไปสะท้อนซึ่งกันและกันว่ามีการสอนกันอย่างไรแล้วเราก็เอาผลการสะท้อนตรงนี้ค่ะไปปรับปรุงแผนการสอนต่อไปให้มันพัฒนาขึ้นนะคะจากการที่เราศึกษาทำการทดลองใช่ไหมคะหนูไปได้อะไรออกมา
2: ความหนา
0: แน่นแล้วความแน่นมันมีกี่แบบลูกคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาเป็นคู่บัดดี้กันนะคะเราก็จะมีคู่คิดมาคอยติงแล้วว่าเอ๊ะตรงนี้มันไม่เหมาะสมตรงนี้มันดีแล้วนะคนนี้แบบคือสอนแบบนี้ดีสอนแบบนี้ไม่ดีใช่ไหมคะก็ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนของเรามีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกันเองแล้วก็มีเพื่อนต่างหมวดด้วยนะคะอันนี้คือข้อที่คิดว่าดีค่ะอ๋อการจับคู่ที่ต่างกลุ่มกันนะคะคิดว่ามีจุดดีตรงที่ว่าคนเราเนี่ยจะมีการเก่งคนละแบบก็คือหมวดนี้อาจจะเก่งทางด้านนี้หมวดวิทย์เราอาจจะเก่งแบบหนึ่งพอเราได้ไปดูของเขาเนี่ยเราก็จะมากลับมาปรับปรุงของเรา
3: วันนี้พี่ก็อยากให้หนูดูแผนของพี่หน่อยนะคะว่าในพื้นฐานธรรมชาติวิชาของพี่เนี่ยของพี่จะเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาการนำเข้าสู่บทเรียนของพี่ก็จะมีนำเข้าสวดมนต์ไหว้พระก่อนเจริญจิตภาวนา
0: ก็คือเอามาดูแผนการสอนนะคะก็คือพี่ก็จะมาดูว่าแผนการสอนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมีจุดควรพัฒนาหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างเราก็บอกพี่เข้าไปว่าของพี่เนี่ยเขาไม่มีจุดเล้าให้เด็กสนใจแต่ของเราเองเราเป็นคนที่พูดเร็วพี่เขาบอกว่าพูดช้าๆหน่อยนะแล้วเป็นคนชอบสั่งนู่นสั่งนี่พี่ก็เลยบอกว่าอย่าสั่งนักเรียนให้เชิญชวนอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็คือคิดว่ามันดีขึ้นนะคะ
3: ในส่วนของพี่เนี่ยก็จะถามน้องว่าพี่สอนเป็นยังไงคะน้องก็บอกว่าพี่เนี่ยจะสอนแบบไม่ค่อยมีสื่อจะน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเร้าใจเด็กเท่าไหร่พอเสร็จแล้วพี่ก็มาปรับปรุงในเรื่องของแผนนะคะก็มามีสื่อเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่เร้าใจ
0: ได้อธิบายใช่ไหมคะว่าความหมายของแรงพยุงเนี่ยคืออะไรเพราะฉะนั้นตัวที่เกี่ยวข้องก็คือความอะไรคะความหนาแน่นถูกไหมคะแล้วเราจะเห็นว่าไหมคะถ้าช่างในอะไรช่างในน้ำกับช่างในอากาศเราจะสังเกตเห็นว่าเครื่องช่างที่เพื่อนวาดมาเป็นไงคะช่างในอากาศเป็นไงลูกเครื่องช่างมันเป็นไงมากกว่าที่ช่างในน้ำแสดงว่าในน้ำมีแรงอะไรคะมีแรงคอยพยุงวัตถุอันนี้โอเคไหมคะเข้าใจไหมคะค่ะ
3: คือจากครั้งที่แล้วนะคะที่พี่ดูหนูหนูก็จะแบบคิดใจร้อนสอนเร็วไปหน่อยนะคะแล้วก็ชอบสั่งนักเรียนนะคะแต่ในวันนี้ที่หนูสอนนะคะที่พี่ดูหนูก็ปรับปรุงดีขึ้นนะคะสอนก็ช้าลงนะคะนักเรียนดูนะคะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มีกรอบในการพิจารณาอยู่ด้วยกัน5ส่วนนะคะในส่วนแรกก็คือแนวคิดส่วนที่2คุณลักษณะแล้วก็อันที่3คำนิยามความพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกัน
0: พี่สอนเหมือนช้าไปนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยหนูอยากให้มันมีสิ่งที่แบบตื่นเต้นนะคะบางช่วงบางทีเราลาบไปแล้วก็สื่อพี่น่าจะมีสื่อ ICT อะค่ะเดี๋ยวนี้เราหาได้แล้วให้มันแบบมากระตุ้นเขานิดนึงนะคะเนาะโอเคเนาะเข้าใจนะคะ
3: จะได้หานะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ
3: แล้ววันนี้ยังไงดีนะคะวันเราจะไปทำอะไรกันดี
0: เมื่อวันนี้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมบ้านเด็กค่ะเราพี่เยี่ยมได้กี่บ้านแล้วคะ
3: เยี่ยมครบแล้วค่ะ
0: โอ้เก่งจังเลยของหนูยังเด็กต้องหลายบ้าน
3: ค่ะทุกวันนี้การเรียนการสอนตั้งแต่มีบัดดี้นะคะเรามีการเรียนการสอนที่แตกต่างกันมากเลยค่ะสมัยก่อนนะคะเด็กเนี่ยความสนใจจะน้อยแต่เดี๋ยวนี้เด็กมีความสนใจกระตือรือร้นที่จะมาเรียนมากขึ้นนะคะเพราะเรามีทั้งสื่อกิจกรรมที่หลากหลายและมีบัดดี้เข้าไปนั่งดูในการสอนหรือว่าเข้าไปเป็นผู้ร่วมด้วยเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นนะคะมิทวัฒน์ลองตอบสิลูกหนูเหลือ20บาทหนูเอาไปทำอะไรคะ
4: เอาไปหยอดใส่กระปุกออมสินคร
3: ับ ไปหยอดใส่กระปุกออมสินของมิทวัฒน์เขาไปหยอดใส่กระปุกออมสินนะคะของคนอื่นนอกเหนือจากการไปหยอดใส่กระปุกออมสินมีไปทำอะไรอีกไหมหรือว่ามีสลิงพึงมันจบให้ครบบาทไปตลาดใช้ให้เคลื่อนเตรียมกระเป๋า
4: ไม่ใช่อ๋อ
3: ไม่ใช่แหละคะผลตอบรับของนักเรียนเด็กก็จะสนใจเรียนขึ้นแล้วผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนหรือว่า การเก็บคะแนนของนักเรียนเนี่ยก็จะมีคะแนนเก็บที่ดีขึ้นการจัดทำกิจกรรมเราเก็บจากกิจกรรมประเมินของสภาพจริงด้วยนะคะเด็กก็จะเรียนแบบไม่เบื่อแล้วมีคะแนนเก็บให้เขาและผลการเรียนจากการสอบการทำข้อสอบก็ดีขึ้นนะคะผลการเรียนก็มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้เป็นจังหวัดอุทัยธานีนะคะเนี่ยดอยกะเหรี่ยงนักเรียนเคยไปไหมคะดอยกะเหรี่ยง
5: ไม
3: ่เคยเดี๋ยวครูจัดทัวร์ไปดอยกะเหรี่ยงไปดูดอกไม้เมืองหนาวไปดูทิวลิปไป
6: ผลตอบรับนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบนี้ก็คือเด็กเป็นกันเองกับเราผลการเรียนดีขึ้นนะคะแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะชอบเพราะเขาดูเฮฮามีความสุขอะค่ะ
0: นักเรียนจากการที่เราได้ทำการทดลองนะคะครูมีคำถามนะคะว่าการที่เราชั่งดินก้อนน้ำดินน้ำมันในอากาศเนี่ยกับในน้ำเนี่ยอะไรหนักกว่ากันใครพร้อมที่ตอบยกมือค่ะไอ้หนูไอ้ลูกสาวเชิญค่ะ
7: ช่างในอากาศจะหนักมากกว่า
0: ช่างในอากาศจะหนักมากกว่าช่างในน้ำเพราะฉะนั้นครูถามต่อเลยนะคะว่าเหตุผลที่มันช่างในอากาศหนักกว่าในน้ำเพราะอะไรอ๋อโอเคค่ะ
8: เพราะในน้ำจะมีแรงพยุงครับ
0: ในน้ำจะมีแรงพยุงโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะตบมือให้หน่อยค่ะใครสงสัยอะไรอีกบ้างคะนอกจากของเพื่อนว่ามาเลยลูก
9: หนูสงสัยว่าทำไมน้ำแข็งบางก้อนก็ลอยบางก้อนก็จมคะ
0: ความหนาแน่นของน้ำแข็งมันทำไมคะการลอยของวัตถุเนี่ยวัตถุที่มันลอยต้องมีความหนาแน่นน้อยกว่าอะไรคะลูกน้ำแข็งอยู่ในน้ำใช่ไหมคะความหนาแน่นมันจะน้อยกว่าแล้วมันก็จะลอยลูก
1: โรงเรียนอุทัยวิทยาคมได้พัฒนากระบวนการสร้างชุมชนในการเรียนรู้มา1ปีการศึกษานะครับผลสัมฤทธิ์ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมที่จะให้ต่อเนื่องและยั่งยืนตัวนี้ประสบความสำเร็จอยู่ในระดับที่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้รับรางวัลเรื่องด้านคุณธรรมในระดับประเทศมานะครับและที่สำคัญที่สุดคือที่มองเห็นชัดเจนนะฮะปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูที่มีความอาวุโสสูงกับครูที่มีความอาวุโสน้อยเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันใจเขาเปิดกว้างมากขึ้นนะครับรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้สูงขึ้นก็ทำให้บรรยากาศในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดีขึ้นนะสิ่งสำคัญที่เป็นรูปธรรมออกมาได้ชัดเจนอีกอันนึงก็คือเมื่อปีการศึกษาที่แล้วที่2557เนี่ยนะครับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ของเรามีการพัฒนาขึ้นมา 29.4% ซึ่งสูงที่สุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42นะฮะแต่เราก็ไม่หยุดแค่นี้นะครับเราจะต้องพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดครับเพราะพลังของเรากำลังใจของเราสูงอยู่แล้วครับในขณะนี้ครับผม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย

ด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ2 x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง 3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง 3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง 3 บวก 1 กลายเป็น 2x กำลัง 4 นั่นเองครับแล้วหารด้วย 4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับแล้วก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ f(x) เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับ
เราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1 นะครับเพื่อหาค่า c ครับ

ในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือb นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป fx ให้ได้ก่อนนะครับ fx a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบลบ 4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ fx ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นี่เองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น45 x กำลัง2 4คูณ3เป็น12 x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ45 x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น45 x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ12 x อินทิเกรตได้เป็นลบ12 x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก2 x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: การเรียนการสอนที่ดีเนี่ยมันจะต้องรวมกันหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันที่เราเรียกว่าบูรณาการพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนหลักของพุทธธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมชั้นสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าจะลดหย่อนให้มันเห็นเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมจริงเราต้องใช้หลักจิตวิทยาเข้าไปช่วยหลักจิตวิทยาเป็นหลักของพฤติกรรมที่แสดงเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับบวกกับหลักการสอนด้วยเอาทั้ง3ศาสตร์นี่มารวมเข้าด้วยกันนักศึกษาครับวันนี้เราจะเรียนวิชาการเขียนภาพประกอบนิทานจุดเริ่มต้นเนี่ยผมเอามาสอนในวิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอนเทคนิคอย่างนึงที่สำคัญก็คือเทคนิคการเขียนภาพหรือการวาดภาพเพื่อเอารูปภาพมาประกอบเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับแต่นี้จุดอ่อนของการเขียนภาพเท่าที่ผ่านมาก็คือว่าครูไม่กล้าเขียนภาพครูเขียนภาพไม่ได้ครูเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ว่าเอ๊ะทำไงเราถึงจะเขียนภาพสอนคนให้เขียนภาพได้ง่ายๆก็เริ่มต้นจากหลักใหญ่ๆก็คืออย่าให้ผู้เรียนกังวลเรื่องการเขียนภาพมันจะมาจากความสนุกสนานของการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาก่อนงานที่เราจะเขียนต่อไปนี้จะเป็นงานเขียนที่เขียนตามแบบก่อนกติกาอย่างเคร่งครัดนะครับในระหว่างที่เขียนลากเส้นไปเนี่ยให้ทุกคนจ้องดูที่จอถ้าครูลากไปทางไหนเราก็ลากตามด้วยจนกว่าจะจบเมื่อไหร่นั่นแหละถึงบอกว่าดูรูปตัวเองได้นะพร้อมยังทุกคนพร้อมเริ่มลากกันไปเฉียงๆนิดนึงขยุกขยักนิดนึงเปลี่ยนทิศลงมาแล้วขยุกขยักขยุกขยักสังเกตได้ดีสังเกตได้ดีพอเสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับรูปตัวเองเช่นการขำโหยุ่งเลยกันนี่อ่ะพอยกมือขึ้นพอแล้วในความขำและสนุกเราค่อยอธิบายกับฟังว่าไอ้ที่เราทำกิจกรรมตรงนี้ไปเนี่ยมันคือกิจกรรมอะไรรูปภาพที่เราเห็นรูปอะไรปลานะครับเป็นรูปปลาแต่มันเป็นปลาจริงๆไหมเป็นปลาเหมือนจริงไหมไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงแต่ทำไมเราดูว่าเป็นปลาร ูปร่างรูปทรงมันบอกให้รู้ว่านี่คือปลาให้เด็กเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ก่อนว่ามนุษย์ยึดติดอยู่กับอะไรเหตุที่เขาเขียนภาพไม่ได้เขายึดติดเรื่องอะไรถ้าเขายึดติดเรื่องความเหมือนจริงเนี่ยเขาจะเขียนยาก
2: บอกที่ว่าปลามีลักษณะเป็นยังไงมีหางมีครีบมีเกล็ด
3: ม
2: ี
3: ปาก
2: มีตาเพราะฉะนั้นปลาที่แต่ละคนพูดเนี่ยถ้าเขียนมาจะเหมือนกันไห
3: ม
2: ไม่เหมือนเพราะมันต่างคนต่างมโนคิดเอาใช่ไหมครับเพราะนั้นสรุปแล้วภาพที่เราจะเขียนสามารถที่จะเขียนภาพประกอบมันได้ถึง3แบบด้วยกันจริงไหมครับแบบที่1คือภาพเขียนแบบเหมือนจริงแบบที่2คือภาพเขียนแบบไม่เหมือนจริงภาพแบบที่3คือภาพแบบห่วงแห่งความคิดเป็นภาพนามธรรมภาพแบบนี้จะเขียนยากที่เราจะเรียนวันนี้เราจะเรียนสิ่งที่ง่ายที่สุดคืออันไหนใน3ตัวนี
3: ้
2: แบบไม่เหมือนจริงเราหาวิธีการที่ให้เขาเขียนตามที่เขาจะยืดหยุ่นได้เช่นเขาเขียนภาพให้มันบิดเบี้ยวได้ซึ่งภาพบิดเบี้ยวมันเป็นภาพไม่เหมือนใช่ไหมครับทุกคนในถนัดอยู่แล้วไอ้ภาพไม่เหมือนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเอาภาพไม่เหมือนเนี่ยมาสร้างให้เป็นประโยชน์มาดูว่าเขียนภาพที่ไม่เหมือนแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่พวกเราควรจะเริ่มศึกษาของมันก็คือเรื่องเส้นเส้นเหล่านี้คือวัตถุดิบของภาพถ้าวัตถุดิบดีภาพก็มีโอกาสจะดีด้วยพอทุกคนเห็นประโยชน์ของคุณภาพของเส้นแล้วเราก็ลองให้ฝึกเส้นจริงๆดูลองฝึกทักษะให้ทำเส้นให้เท่าๆกันทางนอน10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างทางตั้ง10เส้นสั้นบ้างยาวบ้างลองดูดิ
0: บางคนพอเลย5เส้นไปเนี่ยเริ่มจะเร็วละเริ่มจะเร็วเริ่มจะคือคลองสติไม่ค่อยอยู่เพราะเราสังเกตเห็นสิ่งนี้เราก็กระตุ้นโดยวิธีอื่นเช่นลองช้าลงซิลองเส้นสั้นลงซิจนกว่าเขาจะเห็นคุณภาพของเส้นเขาการฝึกโดยวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตควบคุมอันนี้คือหลักการใช้สติมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาพอเขาเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราก็เริ่มจากปฏิบัติการให้เขียนภาพจริงๆนะครับก็คือให้เขียนภาพการ์ตูน
2: ในการเขียนการ์ตูนครั้งนี้เราเขียนไปตามหลักของจิตวิทยาการเรียนรู้โดยธรรมชาติก็คือเรียนแบบพอรู้จังหวะเส้นรู้จังหวะรูปร่างรูปทรงนานๆไปแล้วสังเกตดูนะครับทุกคน
0: แต่ละคนจะค่อยๆทิ้งแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดพอชำนาญแล้วเนี่ยจะไม่มีแบบเลยจะเป็นของตนเองโดยอัตโนมัติผมก็จะบอกว่าลองนะจะให้คะแนนของความใกล้เคียงให้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับแล้วให้จำนวนรูปเท่ากับต้นฉบับตรงนี้ไม่ใช่การบังคับนะครับแต่เป็นการชี้ทางให้ผู้เรียนรู้จักมีกฎเกณฑ์ในการเรียนมันก็เข้าไปสอดคล้องกับทางพุทธศาสนาการเรียนรู้ที่มีระเบียบวินัยมันจะทำให้ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าการปล่อยปละละเลยที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ในการฝึกนี่ก็คือปากกาหรือวัสดุที่ลบไม่ได้เลยมันทำให้เราใจจดจ่อที่ปลายปากกาเราไม่จำเป็นต้องไปลบถ้าเราใจจดจ่อมีสติอยู่ตรงปลายปากกาตลอดเวลาและคิดตลอดเวลาว่าจะลากจากไหนไปไหนลากช้าๆอย่างมีสติปรากฏว่าไม่นานนะภาพมันก็เสร็จตามที่เราต้องการมันสร้างความมั่นใจมากเลยสมมติว่าเขียนด้วยปากกากับเขียนด้วยดินสอเนี่ยความรู้สึกต่างกันไหม
3: ต่าง
0: ยังไง
1: ถ้าคือว่าดินสอเราล้างไปนะครับใช่ไหมครับว่าถ้าเราผิดได้

0: เราก็ลบได้แต่ถ้าประกาศนี่เราล่างไปแล้วคือว่าลบไม่ได้เลยครับ
1: มันทำให้เกิดความตั้งใจมั่นใจมากขึ้นแสดงว่าทำให้เกิดสติมากขึ้นจริงไหมครับพอขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บนะครับตัวต้นไม้ตัวอะไรที่เป็นฉากของหนังสือเด็กอะไรทั้งหลายก็ตามนะครับที่มันมีอิสระมากคือตัวต้นไม้ให้เขาค่อยๆเขียนทีละใบตามเรารูปที่เราจะวาดต่อไปนี้จะเป็นการเรียนแบบแต่เป็นการเรียนแบบภาพที่ครูเขียนข้างบนจอนะครับเดาออกไหมมันคืออะไรเอ้าเดาได้จนในที่สุดมันสลับซับซ้อนมากขึ้นจนกระทั่งเขาสังเกตเห็นว่าถ้าเขาอยู่ๆเขามาเขียนเลยโดยที่เขาไม่รู้ขั้นตอนมาก่อนเนี่ยใบที่มันไขว้ไปมาวัตถุที่มันสลับซับซ้อนไปมาเนี่ยถ้าอยู่ๆให้เขามาเขียนเนี่ยถามว่าเขาจะเขียนได้ไหมทุกคนจะตอบว่าไม่มีทางที่จะเขียนได้แต่ที่เขาเขียนได้ทุกคนขณะนี้เพราะค่อยๆเขียนไปทีละขั้นทีละตอนถ้าเราดูต้นหญ้าที่เราเขียนจนเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับยากจริงไหมครับมันเหมือนกับยุ่งยากมากเลยแต่แท้ที่จริงความยุ่งยากมันเกิดจากความมานะค่อยๆเติมทีละน้อยเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงก็เหมือนกันถ้าเรามองใครที่สําเร็จแล้วมองเป็นภาพรวมปึ้มทีเดียวเนี่ยมันเหมือนโอ้ทำไมมันยากจังแต่แท้ที่จริงเราค่อยๆเป็นค่อยไปถ้านักศึกษาหรือนักเรียนที่เขาเขียนภาพเนี่ยค่อยๆเขียนทีละน้อยเขาจะรู้ว่าขั้นตอนในชีวิตประจำวันในชีวิตจริงๆเนี่ยมันค่อยๆไปทีละน้อยพอเสร็จตรงนี้เสร็จครับค่อยๆเพิ่มตัวละครเข้าไปในที่สุดไอ้ตัวละครที่เขาเขียนเดี่ยวๆมันจะเข้ามาอยู่ในป่าในสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เป็นภาพประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นขั้นต่อไปเป็นขั้นสำคัญก็คือขั้นระบายสีคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะมาก่อนเนี่ยจะมีวิธีการระบายสีให้สวยได้อย่างไรวิธีการให้หลักเขาก็ไม่ยากครับเวลาจะระบายควรจะจัดกลุ่มสีก่อนให้นักศึกษาแบ่งสีออกเป็นชุดชุดหนึ่งมี3สีสีที่1เป็นสีดำน้ำตาลแดงชุดที่2น่าจะขึ้นต้นด้วยน้ำตาลแดงส้มโอเคได้แล้วครับแล้วก็ระบายลงไปเป็นชุดเหมือนเดิมมีสีอะไรบ้างชุดที่3แดงส้มเหลืองระบายลงไปเลยเวลาระบายวัตถุอะไรก็ตามถ้าเรากำหนดว่าระบายด้วยกลุ่มสีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้เรียนจะลืมเรื่องความเหมือนจริงไปทันทีเขาจะนึกแต่เรื่องกลุ่มสีทีนี้ถ้าเราระบายไป3สีแล้วมันกลมกลืนทั้ง3สีเนี่ยไอ้ช่วงการรอยต่อมันทำให้กลมกลืนเนี่ยมันจะทำให้ตาเรารับรู้แบบนุ่มๆแล้วไอ้ความนุ่มของมันนี่แหละมันไปต่อจากสีหนึ่งไปสู่สีหนึ่งเนี่ยมันทำให้สีนั้นสวยโดยอัตโนมัติเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นจิตวิทยาว่าโอ้สวยนะเราก็ระบายสีได้นี่โดยที่ลืมความเหมือนจริงไปว่าต้นไม้สีอะไรเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ไปนึกถึงว่าต้นไม้ต้องใบสีเขียวเท่านั้นเราสอนเด็กตั้งแต่เริ่มต้นให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นจริงตามที่ตาเห็นก็มีไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่มองเห็นผลดีที่เกิดจากวิธีสอนแบบอย่างนี้ครับเท่าที่สังเกตเห็นก็คือ1ผู้เรียนไม่กังวลเรื่องความเหมือนจริงหรือไม่เหมือนจริงในประเด็นที่จะสร้างสรรค์งานความเนียนและความสวยมันเกิดจากสมาธิเกิดจากการคิดไตร่ตรองด้วยตนเองตรงนี้คือหลักสำคัญทางพุทธศาสนาก็คาดหวังว่านักศึกษาที่ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยเขาจะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่เขาได้ฝึกจากนี้ไปเนี่ยไปประกอบวิชาชีพให้สมบูรณ์มากขึ้น
2: และวันนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี2เมล็ดพันธุ์ครูที่กำลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระดับปฐมวัยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์วิวัฒน์ไปประยุกต์ใช้ในการสอนกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตัวน้อยของพวกเขา
3: สำหรับเทคนิคของอาจารย์วิวัฒน์นะครับที่นำมาใช้กับบทบาทของครูนะครับก็คือได้ผลดีมากนะครับเด็กเขาสามารถเรียนรู้นะครับจากภาพวาดจากสีต่างๆที่เขาใช้นะครับ
4: เด็กๆครับวันนี้คุณครูเอจะให้เด็กทุกคนทำกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับให้เด็กๆทุกคนใช้สีวาดภาพเกี่ยวกับหน่วยโลกสวยด้วยมือเราได้ไหมครับเด็กๆ
5: ได้ค
4: ่
5: ะ
4: เอาล่ะโดยที่เด็กๆใช้สีมากกว่ากี่สีลูก5สีเด็กๆต้องใช้ดินสอในการวาดไหมครับไม่ต้องใช้อะไรได้เลยลูกใช้สีเทียนได้เลย
3: เด็กเขาจะได้เทคนิคการวาดรูปอย่างง่ายๆนะครับ

0: ก็เรียนรู้จากภาพของตัวเองครับคือการใช้สีที่ให้เกิดความรู้สึกนะครับต่างๆแล้วก็เด็กเขาจะเกิดความมั่นใจและความภูมิใจในผลงานครับ
1: โลกมีดาวอยู่ตัวนึง
0: โลกมีดวงดาวอยู่หนึ่งดวงแล้วก็มีต้นไม้เยอะแยะ
2: คนกำลังปลูกต้นไม
0: ้คนกำลังปลูกต้นไม้ปลูกที่ไหนลูก
2: ปลูกที่บ้าน
0: ปลูกที่บ้านปลูกเพื่ออะไรคะโยก
2: ปลูกเพื่อภาวะโลกร้อน
0: ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อนปรบมือให้กับโยกหน่อยเป็นคำตอบที่ดีนะครับเด็ก
3: ๆบ้านของฉันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวมีประตูและหน้าต่าง
4: การเป็นครูอนุบาลสิ่งที่เด็กชื่นชอบมากที่สุดก็คือคุณครูจะต้องวาดรูปเป็นวาดรูปสวยแล้วก็การให้สีสันอย่างเงี้ยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ท่านก่อนที่มาฝึกเนี่ยหนูว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากอะค่ะคือทำให้เรามั่นใจที่จะวาดถ้าเราวาดอย่างมั่นใจเด็กที่มองเราขณะวาดเด็กก็จะมั่นใจได้ว่าหนูต้องทำให้เหมือนคุณครูนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเด็กเขาก็จะมั่นใจที่จะวาดเหมือนเราวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพบ้านของคุณครูเนี่ยมีหลังคาสีแดงเดี๋ยวคุณครูนี่จะวาดให้เด็กๆดูนี่มันจะอยู่คู่กับเจ้าสี่เหลี่ยมแล้วบ้านมันจะเป็นบ้านได้มันต้องมีอะไรประตูประตูมีหน้าต่างแต่จะสวยกว่านี้ถ้าเราระบายสีเด็กๆดูนะเสร็จแล้วบ้านของครูสวยไหม
5: สวย
4: ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆเนี้ยไปวาดบ้านของตนเองแล้วนะคะวาดให้สวยๆเลยเดี๋ยววาดประจำโต๊ะหนูก็จะพยายามถ่ายทอดเหมือนที่หนูได้รับกับอาจารย์นิวัฒน์นะคะหนูอยากให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติที่ดีกับศิลปะอยากให้เขามีทั้ง4ด้านนะคะพัฒนาการทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาเกิดขึ้นกับเด็กในขณะที่เขาทำงานศิลปะค่ะ
6: จิตวิญญาณความเป็นครูคือการแสวงหาแนวทางให้นักเรียนหรือผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับว่าวิธีการที่เราแสวงหาเราสร้างสรรค์มาหลายสิบปีเนี่ยก็ทำให้นักศึกษาที่เป็นผลผลิตของเราเนี่ยสามารถเอาความรู้ความสามารถตัวนี้ไปใช้ได้ตัวเขาเองสอนได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็จะพัฒนาเด็กไปสู่การมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิกาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะ โดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่าเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบ

0: ลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา t ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลนะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: พลังแสงทะลุมิติโอ้โห บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่องทีวีและทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สายกันไหมคะว่าสารในกลุ่มโลหะสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวลเลนต์มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรวันนี้พี่จะมาอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมมติพี่มีสารอยู่3ชนิดนะคะมีคอปเปอร์ทูคลอไรด์คลอรีนสารทั้ง3ชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูในแผนภาพนี้กันเลยค่ะคอปเปอร์นะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มพันธะโลหะซึ่งสารในกลุ่มโลหะนี้นะคะจะมีคุณสมบัติดังนี้เลยค่ะคือมีความสามารถในการนำความร้อนแล้วก็นำไฟฟ้าได้ดีนอกเหนือจากนี้แล้วก็ยังมีจุดเดือดจุดลมเลวที่สูงด้วยต่อมานะคะสารคอปเปอร์ทูคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกจะมีสมบัติก็คือไม่นำไฟฟ้านะคะเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งสารในกลุ่มโลหะนะคะแล้วก็สารประกอบไอออนิกมีความเหมือนกันก็คือจะนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อหลอมเหลวนั่นเองและจุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างนึงของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีความสามารถในการนำไฟฟ้าเมื่อเป็นสารละลายนั่นเองสารชนิดที่3นะคะก็คือคลอรีนนะคะจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวลเลนต์ซึ่งสารในกลุ่มนี้นะคะจะเหมือนกันกับสารในกลุ่มพันธะโลหะก็คือจะสามารถพบได้ในรูปของธาตุแล้วก็สารในกลุ่มพันธะโคเวลเลนต์จะเหมือนกันกับสารประกอบนะคะไอออนิกก็คือจะพบได้ในรูปสารประกอบนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราจะมาประยุกต์ใช้แผนภาพนี้ยังไงนะคะพี่จะพาไปดูตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดสมบัติต่างๆของสารทั้ง3ชนิดมาให้ตัวอย่างนี้นะคะอยากรู้ว่าสาร C น่าจะเป็นสารใดในตารางนะคะน้องๆจะพบว่าตัวอย่างได้กำหนดจุดเดือดของสารทั้ง3ชนิดมาให้แล้วก็ได้กำหนดนะคะสภาพการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวของสารทั้ง3ชนิดนี้มาให้เราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าสาร C คือสารใดเรามาดูกันต่อค่ะสาร C นะคะพบว่าเมื่อนำไปทดสอบนะคะด้วยการนำไฟฟ้าในสถานะของแข็งจะไม่นำไฟฟ้าแต่จะนำไฟฟ้าเมื่อเป็นของเหลวแสดงว่าสารนี้นะคะจะต้องเป็นสารที่อยู่ในรูปสารประกอบไอออนิกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูตัวเลือกนะคะว่าตัวเลือกแต่ละชนิดเป็นสารในกลุ่มใดบ้างนิกเกิลนะคะจัดเป็นสารในกลุ่มโลหะตัวเลือกที่2นะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารในกลุ่มสารประกอบโคเวลเลนต์ต่อมานะคะแอมโมเนียจัดเป็นสารประกอบโคเวลเลนต์และสุดท้ายนะคะแคลเซียมคลอไรด์จัดเป็นสารประกอบไอออนิกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะสาร C ที่เรากำลังทำนายกันอยู่นี้จึงจัดเป็นตัวเลือกที่4ก็คือแคลเซียมคลอไรด์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่าสาร A หรือสารกรรมฐานนะคะซึ่งสารนี้นะคะจะอยู่ในรูปของ S8 ซึ่งมีสมบัติคือไม่นำไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อมานะคะสาร B หรือคอปเปอร์หรือทองแดงนะคะจัดเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มโลหะซึ่งสารนี้นะคะเมื่อเป็นของแข็งนะคะหรือหลอมเหลวแล้วเนี่ยจะสามารถนำไฟฟ้าได้นั่นเองสารในกลุ่มโคเวลเลนต์นะคะจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้นตามมวลถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่า S8 เนี่ยมีมวลโมเลกุล256มีมวลโมเลกุล18ซึ่ง S8 นะคะมีมวลโมเลกุลมากกว่าน้ำถึง14เท่าจุดนี้เองนะคะเลยทำให้เราสามารถอธิบายได้ว่าทำไม S8 จึงมีค่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าน้ำนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้กำหนดคุณสมบัติของธาตุมาให้ทั้ง4ชนิดแล้วก็ถามว่าตัวเลือกใดที่ผิดบ้างนะคะตัวแรกนะคะ D ได้กำหนดค่า ionization energy หรือค่า IE มาให้นะคะพบว่าค่า IE 6มีค่าน้อยกว่าค่า IE 7มากๆแสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้เนี่ยจะต้องมี valence electron เท่ากับ6เพราะฉะนั้นธาตุนี้จะจัดอยู่ในธาตุหมู่16นั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ E สมบัติของธาตุ E นะคะเขาบอกว่าสารนี้นะคะเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงแล้วก็จะได้สารละลายเบสออกมาซึ่งธาตุที่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะก็คือธาตุที่อยู่ในหมู่1หมู่2นั่นเองยกตัวอย่างนะคะพี่โยนก้อนโซเดียมลงไปในน้ำนะคะจะเกิดเป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้เลยแล้วก็จะได้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะหรือสารละลายเบสออกมานั่นเองค่ะต่อมานะคะธาตุ Fซึ่งสมบัติที่ธาตุ F นะคะกำหนดมาให้ก็คือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สถานะพื้นเป็นดังนี้เลยถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าตัวเลขลำดับชั้นพลังงานที่สูงที่สุดนะคะมีค่าเป็น2แสดงว่าสารนี้นะคะหรือธาตุนี้จัดเป็นธาตุที่อยู่ในคาบ2นั่นเองซึ่งธาตุ F นี้นะคะจะมี valence electron เท่ากับ5แล้วก็ทั้ง5อิเล็กตรอนนี้เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานชั้นที่2ดังนั้นนะคะธาตุ F จะอยู่ในหมู่15คาบ2นั่นเองค่ะถ้าน้องสังเกตสมบัติธาตุ G นะคะจะพบว่าเมื่อเผาสารประกอบนี้จะสังเกตสีของเปลวไฟเป็นสีเขียวซึ่งสมบัตินี้นะคะจะพบเฉพาะสารนะคะที่เป็นธาตุโลหะนั่นเองในที่นี้นะคะถ้าน้องๆสามารถจำสีของเปลวไฟของสารได้สารนะคะที่ให้สีเปลวไฟเป็นสีเขียวนั่นก็คือคอปเปอร์นั่นเองค่ะหลังจากเรานะคะสรุปได้แล้วว่าทั้ง4ธาตุนี้มีสมบัติเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูตัวเลือกที่เขาให้มาค่ะว่าตัวเลือกใดที่ผิดกันนะในตัวเลือกที่1 นะคะธาตุ E จากสมบัติข้างต้นที่เราได้ทำนายไว้ว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุหมู่1หมู่2ซึ่งเป็นโลหะอะคาไลน์หรือโลหะอะคาไลน์เอิร์ธนั่นเองสาร G นะคะหรือธาตุ G เนี่ยเราได้ทำนายไว้ข้างต้นว่าเป็นโลหะซึ่งทั้ง2 อย่างนี้นะคะทำให้เราสรุปได้ว่าเป็นโลหะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองในตัวเลือกที่2นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D กับ F จัดเป็นสารประกอบโคเลนซึ่งธาตุ D นะคะจัดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่16ธาตุ F จัดอยู่ในธาตุหมู่15ซึ่งทั้ง2ธาตุนี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มอะโลฮาเมื่อทำเป็นสารประกอบกันแล้วนะคะจะเกิดเป็นสารประกอบโคเลนจึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่3นะคะได้กำหนดมาให้ว่าธาตุ E จัดอยู่ในธาตุหมู่ที่1แล้วสารประกอบระหว่างธาตุ E แล้วก็ธาตุ F ที่อยู่ในธาตุหมู่15เนี่ยจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆดูเลขออกซิเดชันของธาตุ E จะมีค่าเป็นบวก1ธาตุ F จะมีค่าเป็นลบ3เมื่อเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกแล้วนะคะจะทำการไขว้การของเลขออกซิเดชันเพราะฉะนั้นนะคะสูตรของสารนี้จึงเป็น E3F จึงถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะได้กำหนดมาให้ว่าสารประกอบระหว่าง D และ G ซึ่งถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าธาตุ D เนี่ยอยู่ในธาตุหมู่16ธาตุ G อยู่ในกลุ่มโลหะเมื่อเกิดสารประกอบนะคะระหว่างโลหะกับอะโลหะจะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกนะคะจะไม่นำไฟฟ้าเมื่อมีสถานะเป็นของแข็งเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้เองจึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะแล้วน้องจำแผนภาพข้างต้นได้ไหมคะว่ายังมีจุดนึงที่ว่างอยู่ซึ่งจากการที่เราทำตัวอย่างทั้ง2ตัวอย่างที่ผ่านมานะคะจะพบว่าเราสามารถสรุปเพิ่มได้อีก1ข้อนั่นก็คือสารในกลุ่มโคเวลเลนต์เนี่ยจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวเพิ่มขึ้นตามหมวดนั่นเองจากแผนภาพนี้นะคะเราก็ได้ทำการสรุปคุณสมบัติเด่นๆของสารทั้ง3กลุ่มซึ่งมีทั้งความเหมือนและก็ความแตกต่างกันออกไปและเครื่องมือนี้เองนะคะจะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายคุณสมบัติของสารชนิดอื่นๆได้นั่นเองค่ะ

0: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
2: เย้
5: ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
6: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
0: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
3: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
6: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
3: คำว่าเคาะกับหมอกแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
6: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
6: ใช่ครับครู
0: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
0: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
2: เย่ yeah!
1: เอาละเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
3: สนใจ
6: ไฟรู
5: ้ดูแล
0: แม่ยาย
1: ลายมือ
3: ถือปืน
6: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
0: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะ

0: จะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
1: ตามใจฉัน
2: ฝันว่าหิว
3: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
0: ้ไส้ดินสอ
1: พ่อแม่ผม
2: ลงใต้ปีก
3: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
1: พี่สอนน้อง
0: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่หมีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
1: ของใช้ในบ้าน
0: ร้านขายไก่ย่าง
2: ข้างฉันสองชั้น
3: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
1: ย้ายไปทางขวา
0: อย่าออกนอกลู
2: ่ปูเสื่อกินข้าวว
3: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
0: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
1: เย้

0: ที่ตั้งของโรงเรียนเป็นแหล่งความเจริญรอยต่อกับชนบทซึ่งน่าจะเป็นลักษณะของสังคมที่วัฒนธรรมยังไม่เข้มแข็งพอก็ทำให้ปัญหาของนักเรียนที่อยู่ในชุมชนเหล่านี้มีมากขึ้นนักเรียนออกกลางคลันในเรื่องของชู้สาวอะไรต่างๆนี้จะค่อนข้างที่จะสูงเมื่อได้ทราบวัตถุประสงค์และแนวคิดของการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนก็ได้มองเห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนเข้าใจถึงวิถีที่จะดำรงชีวิตทั้งในวัยเรียนและวัยอื่นๆซึ่งก็จะสามารถนำไปสู่การลดปัญหาในการดำรงตนอยู่ในสังคม
1: เมื่อเห็นความสำคัญเช่นนี้แล้วทางโรงเรียนปากช่องพิทยาคมจึงตัดสินใจนำหลักสูตรวิชาเพศศึกษารอบด้านเข้าสู่โรงเรียนโดยเลือกใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมพร้อมกันทั้งโรงเรียนบ้านและชุมชนสำหรับการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียนนั้นจัดในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห
2: ์หลักการสอนก็คือเราก็จะนำแผนการสอนของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจนะคะมาเป็นหลักแล้วก็เราก็จะปรับปรุงหารูปแบบทำยังไงใช้ก็สนุกด้วยหาเกมหาเพลงอะไรมาเสริมนะคะแล้วก็หาซีดีที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดึงดูดเขาให้เขาเข้าใจมากขึ้นวันนี้ครูมีเพลงที่จะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะพอเราร้องเพลงตามที่ครูสอนแล้วแล้วเราก็จะมีการแบ่งกลุ่มสมมติถ้าใครจับได้สีนี้นะคนแรกจับได้ก็จะมายืนเรียงนะคะนี่ใครจับได้สีอะไรก็ไปนั่งต่อหน้าคนที่จับได้นะคะโอเค1 2

0: สร็จแล้วเราก็เลยเอาพวกโฆษณาเก่าๆให้เขาขัดคิดวิเคราะห์ให้ได้ว่าในภาพยนตร์หรือในโฆษณาที่ครูเอามาเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนรู้อะไร
1: เราอ่ะกำลังจะไปบอกรับผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะก็เลยอยากให้เธอช่วยซ้อมให้หน่อยนะ
2: เฮ้ยอะไรอ่ะมันไปหาคนอื่นเล่นหาละกัน
0: ช่วยบอกครูหน่อยว่าโฆษณาตะกี้เนี่ยนะคะเขาสื่ออะไรให้นักเรียนทราบ
3: ความผูกพันค่ะ
0: ความผูกพัน
3: ความรักค่ะ
0: ทำไมจึงคิดว่าเป็นความรักอ่ะลูก
3: เพราะผู้ชายแอบรักผู้หญิงค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: วิธีบอกรักครับ
0: เป็นวิธีบอกรักทำไมจึงคิดว่าเป็นวิธีบอกรัก
4: โดยการใช้หน้ากากเป็นการบอกรักผู้หญิง
0: เราก็ใช้วิธีตั้งคำถามนะคะถามแล้วก็ฟังแล้วก็ถามไปเรื่อยแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นมาเริ่มถกโดยการแบ่งเป็นกลุ่มที่1ก็จะได้คำบัตรคำเกี่ยวกับให้ระดมสมองว่าเราจะแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับแฟนกลุ่มที่2ก็ให้ระดมสมองว่าเราจะตอบสนองของคนที่มาบอกรักเราอย่างไรส่วนกลุ่มที่3เมื่อเราเริ่มสนิทสนมชิดเชื้อกลายเป็นเพื่อนสนิทแล้วมีวิธีบอกรักเพื่อนสนิทอย่างไรกลุ่มที่4ก็จะในหัวข้อเกี่ยวกับตอบสนองเพื่อนสนิทเขาก็ไประดมกันคิดแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอตามหัวข้อที่เขาได้
5: วิธีแสดงความรักกับแฟน1ซื่อสัตย์2ดูแลเอาใจใส่3ให้อภัย4พาไปเที่ยว5ไปสาทุกเรื่อง6รอบรู้เรื่องของเขา
6: การตอบสนองเมื่อมีผู้มาแสดงความรู้สึกรักกับเราข้อ1รู้สึกดี2เขินอาย3ยิ้ม4กระโดดกอดคอ5แก้บน
7: มีวิธีการแสดงความเป็นเพื่อนและการเป็นเพื่อนสนิทอย่างไร1ช่วยทำการบ้าน2ซื้อของให้กัน3มีความไว้ใจกัน4มีความห่วงใย
3: การตอบสนองเมื่อมีเพื่อนสนิทนะคะข้อ1พูดจาดีๆต่อกัน2ช่วยเหลือกันเมื่อมีทุกข์3ยิ้มให้กัน4ซื้อของให้กันในวันสำคัญ
0: การสอนตรงนี้ครูคิดว่าถ้าเรายังมีภาพหรือมีสถานการณ์ใช่ไหมคะมาเพิ่มเติมให้เขารู้ลึกขึ้นไปอีกมันก็ทำให้เขาเข้าใจเพิ่มขึ้นค่ะก็เลยนำนะคะภาพของโฆษณาหรือสื่อมาเพิ่มอีก
1: มิ้นสอบทีนี้ว่างว่าไปทะเลกัน
8: คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรือว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เรียนลูกอยู่คนเดียวนี่ไง
0: เอาโฆษณานี้มาถามนักเรียนในสถานการณ์เช่นนี้ถ้าเป็นนักเรียนไปไหมคะ
9: ไม่ไป
0: ธนวัฒน์ว่าไงไปทำไมจึงไปคะ
10: ได้
0: ยังไงคะ
10: ก็ยืนสาว
0: ครูขอถามว่าความรักกับการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม
9: ่ไม
0: ่นักเรียนให้เหตุผลได้ไหมคะใครให้ได้
6: ถ้าคนเมาไปข่มขืนผู้หญิงก็ไม่ใช่ความรักครับ
11: คู่รักกันมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วผู้หญิงอาจจะไปเจอคนที่ถูกตาต้องใจกว่าเขาอาจจะกลับไปรักคนนั้นก็ได้หนูคิดว่าการที่จะผูกมัดคู่รักให้อยู่กับเรามันต้องใช้รักแท้มากกว่า
0: เพราะฉะนั้นนะคะ108วิธีบอกรักในวันนี้ครูคิดว่านักเรียนคงจะนำไปพัฒนาสารสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆได้นะคะด้วยการคิดที่ถูกต้องและไต่ตอง
12: ที่เห็นทักษะการสอนของครูวรังคณาก็จะเห็นว่าเรื่องทักษะการฟังนี่ก็จะสำคัญมากนะคะอย่างการฟังการใช้คำถามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณครูพยายามจะทำแล้วก็เป็นทักษะสำคัญของการเป็นคนจัดการเรียนรู้ที่จะทำให้เด็กมีส่วนร่วมที่สำคัญก็คือช่วยจับสิ่งที่เด็กนำเสนอออกมาเนี่ยเชื่อมโยงให้เป็นข้อสรุปที่เด็กได้เห็นนะคะว่ามันมาจากสิ่งที่เขานำเสนออาจจะไม่ใช่ข้อสรุปจากครูสอนหรือครูบอกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขามีส่วนร่วมด้วยนะคะ
13: ทางโรงเรียนยังมีการตั้งชุมนุมวัยใสน่ารู้พัฒนาทักษะให้พี่ๆระดับมัธยมปลายได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆระดับมัธยมต้นในโครงการพี่สอนน้อง
14: ที่ซ้อมเสร็จแล้วนะคะเราก็จับอันนี้ไว้นะคะแล้วก็หมุนตรงนี้ให้เป็นเลข8นะคะพับมาให้เป็นวงกลม2วงนะคะแล้วก็สอดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็ปล่อยมือค่ะมันก็จะคลายตัว
15: ธนาจิตเนี่ยก็คือนับตั้งแต่วันที่เราเป็นเมนนะครับไปข้างหน้า7วันนะครับสามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ท้องนะครับ
14: วิธีนี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศได้นะคะ
16: พี่มาสอนน้องเนี่ยนะคะข้อดีก็คือ1ได้ความสามัคคีนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นใช้ชัดเจนคือพี่กับน้องการกล้าแสดงออกจะมากกว่าที่ครู

0: สอนกับนักเรียน
1: นอกจากนี้ในตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เด็กๆ กลุ่มชุมนุมวัยใสน่ารู้ยังขยายผลการเรียนรู้ต่อเนื่องลงสู่ชุมชนในรูปแบบเสียงตามสายและการแจกเอกสารให้ความรู้แก่คนในชุมชนอีกด้วย
2: เสียงที่ท่านได้ยินในขณะนี้คือเสียงประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนปากช่องพิทยาคม
3: ปัจจุบันนะคะเราก็เห็นการโฆษณาหันมายืดอกพกถุงกันมากขึ้นจึงทำให้เรานิยมใช้ถุงยางอนามัยมากขึ้นนะคะ
4: ข้อดีของการใช้ถุงยางนะครับช่วยยืดการหลังของผู้ชายช้าลงทำให้ทั้งสองมีความสุขร่วมกันจากการมีเพศสัมพันธ์นานขึ้นที่สำคัญนะครับไม่ต้องกังวลทั้งเรื่องท้องและเอดครับ
0: ที่เราออกไปจากทำเสียงตามสายกับชุมชนเนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะคะเปลี่ยนมุมมองการสอนเพศศึกษาบางคนเนี่ยชุมชนจะคิดว่าเราสอนเพศศึกษาก็คือเพื่อเรื่องแต่เฉพาะเพศสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราก็จะให้เด็กไปให้ความรู้กับชุมชนว่าเราไม่ได้สอนแต่เฉพาะเพศสัมพันธ์อย่างเดียวสิ่งที่เราสอนเนี่ยเรามีให้ความรู้ด้านต่างๆทุกด้าน
5: ในความคิดเห็นของผมแล้วตรงนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องโลกเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์นี่มันมากการที่คุณครูได้นำเด็กเรียนได้มาพูดเรื่องเพศศึกษาให้กับชาวบ้านไร่ได้ทราบผมก็ว่ามันเป็นผลดีเพราะว่ามันจะได้สอนเยาวชนที่บางคนเขาไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีโอกาสที่จะเรียนเขาจะได้รับรู้แล้วก็การป้องกันตัวในสิ่งที่ถูก
1: และเพื่อเติมเต็มรูปแบบการเรียนการสอนเพศศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ทางโรงเรียนจึงริเริ่มการจัดอบรมวิชาเพศศึกษารอบด้านให้กับกลุ่มผู้ปกครองในอีกทางหนึ่งด้วย
0: มีการประชุมผู้ปกครองประจำปีอยู่แล้วเราก็ใช้ช่วงระยะเวลานั้นจัดการอบรมให้กับผู้ปกครองเลยค่ะหลักสูตรที่เราใช้เราใช้หลักสูตรพ่อแม่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการอบรมมาจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอะค่ะ
3: เราก็จะมีปัดทำให้ใช่ไหมคะวันน
6: ี้ทำที่เราได้นะครับในแต่ละทำนะที่อยู่ในมือของเรานะครับ
3: เราให้ผู้ปกครองมาช่วยกันวิเคราะห์ปัดทำในมือของแต่ละท่านดีไหมคะว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนดีกันก่อนเรียนเชิญผู้ปกครองขึ้นมาติดเลยเนาะ
6: นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงในเรื่องของเพศศึกษาแล้วก็ทำต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงชีวิตของเด็กเนาะนักข้อชงของวัยรุ่นหรือว่านักศึกษาหรือว่านักเรียนที่เราเรียนกับเราในช่วงนี้นะครับวัย11-20 ปีนะครับ
0: เป้าหมายก็คือปรับทัศนคติปรับมุมมองปรับพฤติกรรมของผู้ปกครองกับบุตรหลานของเขาเขาจะสามารถที่จะเอานำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาจริง
7: ๆฐานนี้เราจะสมมติสถานการณ์ขึ้นมานะคะโดยที่มีครอบครัวนึงเป็นครอบครัวเล็กๆนะคะประกอบด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกสาวชื่อว่าน้องเชอรี่อันนี้เป็นหัวใจของน้องเชอรี่นะคะเวลาที่เชอรี่กลับเข้ามาประมาณ3 ทุ่มค่ะคุณแม่นะคะที่ได้ประโยคที่1คุณแม่จะพูดว่าอย่างไรนะคะ
8: ทำไมเพิ่งกลับไปไหนมาไม่เคยบอกกล่าวกันเลยนะ
9: จะบ่นเลยนักหนาล่ะก็กลับมาแล้วนี่ไง
10: บ้านช่องอยู่ไม่เป็นเลยค่ะบ้านก็ไม่เคยช่วยทำ
9: ก็หนูไม่ว่างนี่ต้องออกไปทำรายงานบ้านแจ๊ส
8: บ้านหรือเปล่าเป็นผู้หญิงที่ใส่กระโปรงสั้นที่สูงแบบนี้
7: สังเกตนะคะหัวใจสลายไปแล้วค่ะสุดท้ายเป็นยังไงคะผู้ปกครองเข้าใจลูกไหมคะไม่เข้าใจเนาะ
11: กิจกรรมวันนี้นะคะดีมากค่ะจะนำตรงนี้ไปสอนลูกเราต้องรู้ว่าเพศหญิงควรทำอย่างไรเพศชายควรทำอย่างไรถ้ารู้หน้าที่ของเพศหญิงเพศชายก็โอเคแล้วค่ะ
12: ก็จะแนะนำลูกให้ในทางที่ดีครับแบบว่าให้เขารู้จากการเรื่องเพศเรื่องอะไรบอกแนะนำเขาให้ถูกตอนนี้เขาไม่รู้เรื่องเขารู้ว่าบางทีเห็นเขามีแฟนเขาก็อยากมีแฟนแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับ
13: ถ้าผู้ปกครองมารับรู้ซะระหว่างเด็กกับผู้ปกครองก็จะไม่มีปัญหากันเพราะว่ามีการเปิดเผยต่อกันใช่ไหมมันก็จะดี
0: ผลการจัดการเรียนนี้เห็นเด่นชัดก็คือเด็กนักเรียนออกการคันจากเดิมสถิติทุกปีที่เรามาปี2551เนี่ยจะออกตั้ง 5.92 แต่พอเมื่อเราจัดการเรียนการสอนปุ๊บเราดูสถิติการเรียนออกการออกการคันเนี่ยลดลงเหลือแค่ 0.80 เท่านั้นเองค่ะ
14: คือจริงๆทั้งงานวิจัยทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเห็นนะคะว่าจริงๆโรงเรียนไม่ใช่ปัจจัย

0: ไอเดียวที่จะทำให้สร้างการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสุขภาวะของเยาวชนต้องอาศัยที่บ้านแล้วก็ชุมชนด้วยดังนั้นยิ่งเรามีความพยายามที่ทำให้ครบทั้งสิ่งที่แวดล้อมตัวเด็กมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จของเราก็มีมากขึ้นนะที่โรงเรียนปากช่องพิทยาคมทำนี่ก็คิดว่าน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าก็เป็นบทบาทของโรงเรียนอยู่ที่ถ้าจะทำงานกับเด็กให้ได้ผลก็ควรจะทำงานกับผู้ปกครองไปด้วยผู้ปกครองก็จะรู้สึกชื่นชมแล้วก็ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็มันเปิดการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับเด็กได้ด้วยนะคะ
1: การที่จะทำให้การเรียนการสอนนั้นประสบความสำเร็จและไปสู่เป้าหมายที่เราจัดไว้คือทุกคนต้องเข้าใจตรงกันถ้าผู้ปกครองเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองเข้าใจในสิ่งที่โรงเรียนทำการสอนไปชุมชนเกิดความเข้าใจสังคมก็จะอยู่อย่างเป็นสุขคนไหนที่จะก่อปัญหาเกิดขึ้นมาสังคมทุกคนก็จะรู้ทันแล้วก็จะแก้ทันก็จะทำให้ลักษณะสังคมในส่วนนี้ของเรามีความสงบเงียบแล้วก็เป็นสุขขึ้น

0: นี่คือรูปร่างของเราเรื่องนึงที่ผู้หญิงอยากถามมากเลยฝันเปียกอ้าวฝันเปียกใครที่ใบฝันเปียก
1: ผู้ชายได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงในความฝันนะครับ
2: ของผมมันไม่ฝันอะไรเลยแต่พอผมตื่นมามันรู้สึกว่ามันแฉะๆ
0: เรามาดูบทสรุปของคำว่าฝันเปียกเป็นการปลดปล่อยพลังงานทางเพศส่วนก้อนตามธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
3: ในช่วงเย็นตลอด2สัปดาห์นี้ชั่วโมงโฮมรูมของโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาคือช่วงเวลาของการสอนเพศศึกษารอบด้านพร้อมกันทั้งโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบ16ชั่วโมงต่อ1ปีการศึกษา
4: คำว่าโฮมรูมนี่คือการดูแลเด็กตั้งแต่ทุกเรื่องในเรื่องตรงนี้การเรียนการศึกษาทุกอย่างที่มีอยู่เราก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเราเอาชั่วโมงนี้แหละเข้าไปอยู่ในชั่วโมงเพศศึกษาเพราะเพศศึกษาเราไม่ได้เรียนเรื่องการมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวเราจะมีระบบของหลายๆเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับนักเรียนอยู่แล้ว
3: ขั้นตอนการเตรียมการสอนของโรงเรียนในทุกปีการศึกษาคุณครูตัวแทนที่รับผิดชอบการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านของทุกชั้นปีจะมาประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนร่วมกันก่อนในเบื้องต้น
4: เดี๋ยวเราจะต้องไปประชุมประจำกลุ่มของแต่ละระดับชั้นทีนี้พี่อยากให้คุยกันในเรื่องของวิธีการจัดการเรียนการสอนของระดับของตัวเองหาข้อสรุปให้ได้ว่าจะใช้วิธีการสอนแบบไหน
3: ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยจะถูกนำมาขยายต่อในการประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อร่วมหาและสรุปรูปแบบการสอนที่เหมาะสมของแต่ละชั้นปี
5: เราจะมาสรุปผลการสอนเมื่อปีที่แล้วว่ามีข้อดีข้อเสียข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง
6: สัปดาห์นึงเราสอนเรื่องไหนอยากให้ม.3รวมกันทั้งหมดทุกห้องแล้วไปขึ้นดูแบบแผ่นซีดีที่ใช้บนห้องประชุม
7: ที่ประทับใจโรงเรียนหาดอมราก็คือวิธีการที่มันมีการตกลงกันนะฮะในทีมผู้บริหารกับครูว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้ดีไหมมีการตั้งเหมือนกลุ่มคณะทำงานกลุ่มย่อยให้คุณครูไปตกลงกันก่อนว่าเอาแบบไหนถึงจะดีมีการหารือกันซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจและเป็นเรื่องที่โรงเรียนที่ถ้าจะทำเรื่องเพศศึกษาจริงๆต้องผ่านกระบวนการแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีการตกลงหรือไม่มีการยินยอมพร้อมใจของคณะครูที่จะทำงานร่วมกันเนี่ยเรื่องนี้ก็จะไม่สำเร็จในโรงเรียนค่ะ
8: อยากให้เปลี่ยนแบบเหมือนฐานอ่ะอย่างหนู
9: เรียนฐาน
8: ได้อย่างหนูรับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับถุงยางทำไมหนูก็ถุงยางทำไมไปทุกห้อง
4: ก็มีคำตอบออกมา2คำตอบคำตอบที่1คือครูประจำชั้นสอนเองทั้งหมดกับอีกกลุ่มนึงคือเวียนฐานคือครูคนเดียวสอนเรื่องเดียวแล้ววนทั้งหมด10ห้อง
3: การสอนแบบครูคนเดียวสอนครบทุกแผนที่ห้องเรียนชั้นม.3คุณครูกิตติศักดิ์เป็นตัวอย่างของการสอนแบบครูประจำชั้นคนเดียวสอนครบทุกแผนรับผิดชอบการสอนนักเรียนเฉพาะห้องที่ตัวเองประจำชั้นเท่านั้น
10: ข้อดีนะครับคือครูประจำชั้นเนี่ยอยู่กับเด็กตลอดเวลาแล้วจะได้เห็นพฤติกรรมของเด็กในการเรียนการสอนเนี่ยเราสามารถได้แก้ไขปรับปรุงได้ตลอดเวลาเด็กคนนี้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีข้อบกพร่องเล็กตรงนี้เราก็เติมในส่วนที่เขายังขาดเข้าไปอีก
3: สำหรับการสอนในวันนี้คุณครูกิตติศักดิ์ได้คิดนำเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวมาสอนนักเรียนในห้องเป็นแผนพิเศษเพิ่มเติม
10: แผนพิเศษที่ผมคิดนะครับที่จะสอนนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองการดูแลรักษาสุขภาพของร่างกายขั้นตอนสอนนะครับเราจะต้องกระตุ้นเด็กให้เด็กรู้จักคิด
5: ในวัยของนักเรียนเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร
11: ่14
5: 14 15การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายสิ่งที่เห็นชัดเจนมีอะไรบ้างยกตัวอย่างผู้ชายก่อนกลิ่นตัวหนึ่ง
12: ล
5: ู
12: กกระเด
5: ือ
12: ก
5: ลูกกระเด
12: ือ
5: ก
12: สิวขึ้น
5: มีสิวขึ้นที่หน้าอ่ะคราวนี้มาผู้หญิงมีอะไรบ้างครับ
13: ประจำเดือน
5: มีประจำเดือนถูกต้อง
10: เด็กรู้แต่รู้ไม่ทั้งหมดของต่างๆที่เด็กต้องการเนี่ยครับผ่านมองผ่านสื่อเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยควรใช้เหมาะกับเรามั้ยหรือจะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่คือจุดประสงค์หลักของแผนนี้ครับ
5: ตะกี้ที่เธอบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆภายในร่างกายใช่ไหมครับเรามาเริ่มที่หน้าก่อนสมมติว่าครูเพิ่งเป็นวัยรุ่นไงอยากจะใช้อะไรที่มันล้างหน้าแล้วมันทำให้สะอาดเนี่ยนักเรียนว่าเราจะใช้อะไรล้างหน้าให้สะอาดได้บ้างนะครับเขียนเลยครับเขียนเลย อุปกรณ์ระงับกลิ่นกายมันมีอะไรบ้างที่มีอยู่ตามท้องตลาดตามที่นักเรียนใช้นะครับอ่ะมีอะไรบ้าง
10: เมื่อตอบเสร็จปุ๊บผมก็จะนำเข้าสู่ขั้นการเรียนการสอนเลยโดยใช้คำตอบที่เด็กตอบนี่แหละเป็นคำถามในขั้นการเรียนการสอนว่าแต่ละตัวที่เด็กเสนอมาเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไร
5: นักเรียนซื้อมาใช้นักเรียนต้องรู้จักประโยชน์ของมันเดี๋ยวครูใช้ออกมาอธิบายว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราใช้อย่างไรตามความคิดของเรา
10: เรายังไม่ต้องบอกนะครับให้เด็กเป็นคนบอกก่อนว่าเด็กเนี่ยใช้เราจะได้รู้ว่าเด็กเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากน้อยขนาดไหน

0: แล้วก็มาสรุปรวมกัน
1: เรามาพูดถึงการป้องกันใบหน้าก่อนนะนักเรียนครับแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์ต่างกันแต่มันไม่ได้ช่วยลดสิวเข้าใจไหมครับในระยะถาวรเพราะว่าอะไรเมื่อล้างหน้าเสร็จปุ๊บเรียบร้อยหน้าตึงดีขึ้นดีขึ้นนานหรือแป๊บเดียวพวกนี้นะครับมีไม่ใช้แค่เพิ่มให้เราดูดีนะครับเข้าใจไหมครับ
2: เราอยากเห็นคุณครูทำแบบครูกิตติศักดิ์นะคะที่พยายามจะเพิ่มแผนขึ้นมาแล้วมันก็มีอยู่รอบตัวนะคะว่าสามารถจะใช้ข่าวใช้อะไรที่มันจะสามารถทันสมัยทันเหตุการณ์ได้อย่างเช่นประเด็นของคุณครูกิตติศักดิ์เรื่องการเลือกที่จะดูแลร่างกายสุขภาพเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อโฆษณานะ
1: เด็กได้รับการเรียนรู้หรือได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ถูกต้องเด็กก็จะนำไปประพฤติหรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี
3: การสอนแบบเวียนฐานมาดูที่ห้องเรียนชั้นม.2 กันบ้างคุณครูนันทยาเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้การสอนเพศศึกษารอบด้านแบบเวียนฐานนั่นคือครู1คนสอน1แผนหมุนเวียนไปทุกห้อง
4: การสอนแบบเวียนฐานเนี่ยนะคะถ้าเป็นข้อดีสำหรับครูเนี่ยนะคะก็คือครูเนี่ยจะเตรียมการสอนครั้งเดียวเตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อเนี่ยครั้งเดียวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบกับเด็กทุกๆห้องเรามีโอกาสได้สังเกตเด็กในแต่ละห้องแต่ละคนว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะเราสามารถจะช่วยเหลือเขาอะไรเขาได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วสำหรับเด็กเนี่ยเด็กก็จะได้พบกับคุณครูแต่ละท่านที่มีการสอนมีลีลาการสอนเนี่ยแตกต่างกันไปเด็กไม่เบื่อ

นี่ครูจะสอนเพศศึกษาในหัวข้อเรื่องบอกหน่อยอยากรู้สำหรับตัวเองเนี่ยจะรับผิดชอบแผนที่1ในระดับม.2 นะคะชื่อแผนก็คือบอกหน่อยอยากรู้วัตถุประสงค์ของแผนนี้ก็คือให้เด็กเนี่ยได้รู้จักร่างกายของตัวเองและก็ร่างกายของเพศตรงข้ามก็เริ่มต้นจากการต้องแบ่งนักเรียนแยกหญิงชายครูก็จะถามปัญหาที่เกิดขึ้นใน

0: เกี่ยวกับเรื่องแพทย์ศึกษากลุ่มไหนจะตอบได้คะตัวแทนค่ะ
1: การทำแท้งค่ะ
0: เรื่องการทำแท้ง
1: ค่าข่มขืนค่ะ
0: ค่าข่มขืน
2: ท้องก่อนวัยอันควรค่ะ
0: ท้องก่อนวัยอันควรนักเรียนจะเห็นว่าจากปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้บางอย่างเนี่ยอย่างเช่นการทำแท้งเนี่ยนักเรียนคิดว่าคนที่เขาท้องเนี่ยเขาอยากท้องไหมคะ
3: ไม่อยาก
0: แล้วทำไมเขาถึงท้องล่ะ
3: ไม
0: ่รู้เคยสงสัยไหมวิธีจะป้องกันที่ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะไม่ท้องเนี่ยหรือเคยสงสัยอันนี้ไหมว่าเอ๊ะทำไมรูปร่างของเราถึงเปลี่ยนไปตรงนั้นมันใหญ่ขึ้นตรงนี้มันเล็กลงอะไรเนี่ยจะนำเด็กเนี่ยเข้าสู่เนื้อหาให้เขาเนี่ยอ่านจากใบงานกลุ่มชายก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู้กลุ่มนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เมื่อได้คำถามแล้วเด็กๆ ก็จะต้องช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันคัดเลือกคำถามที่กลุ่มของตัวเองเนี่ยอยากรู้ออกมา5ข้อ
4: เราพ่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเราเยอะๆเกี่ยวกับเรามีอารมณ์ทางเพศมากหรือเปล่าคะ
5: อยากรู้ไหมอ
4: ยากนะ
5: ก็อยากมาลง
6: ถามที่มีผมอายุ11มีคนขึ้นตอนจบผมอยากทราบว่าผมผิดปกติหรือเปล่า
0: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะมีการแลกคำถามกันทีนี้นักเรียนชายก็จะได้คำถามที่ผู้หญิงอยากรู้และส่วนนักเรียนหญิงก็จะได้คำถามที่ผู้ชายอยากรู
7: ้ผมมีอัณฑะใบเดียวมีหนังหุ้มอยู่ข้างในมี2ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจจะเป็นหมันหรือเปล่า
0: การสลับคำถามเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะคะได้เรียนรู้ถึงความอยากรู้ของอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะได้รู้จักตัวเขาเองและเพศตรงข้ามด้วยค่ะ
8: คนเหมือนน้องเลยนะของหนูคนหนูและหนามากของบ้างถ้าเราเล่นไปแล้วคนที่ขึ้นใหม่มันจะหนุกและหนาความเดิมเปล่าครับ
0: เสร็จเรียบร้อยครูก็จะนำคำถามที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยมาตรวจเช็คดูว่าข้อใดที่เด็กอยากรู้มากที่สุดคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้2ข้อที่ผู้ชายอยากรู้สัก2ข้อให้นักเรียนเนี่ยออกมาเป็นตัวแทนออกมาอ่านดูว่าคำถามที่ผู้หญิงอยากรู้เนี่ยข้อนี้ถามว่าอะไรข้อไหนสูงสุด
9: ข
0: ้อ3ยังไงนะไหนใครขออาสาสมัครมาอ่านให้ครูฟังหน่อยลูก
10: ข้อ3นะคะหนูอายุ14ประจำเดือนมาไม่ปกติบางครั้งก็ไม่มา1เดือนบ้าง2เดือนบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาหนูอยากรู้มากเลยค่ะ
0: แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยไปหาคำตอบจากคำตอบที่ครูเตรียมมาอันนี้เป็นการหาคำตอบแบบง่ายๆเพราะครูเตรียมมาให้แล้วแต่เด็กต้องหาเอง
11: วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายจึงทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติเมื่อร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ประจำเดือนจะมาปกติเองค่ะ
0: ได้ยินไหมคะเด็กๆได้ยินไหมคะลูกได้ยินแล้วไม่กุ้มใจแล้วเนาะเมื่อเรียนจบเรียบร้อยครูก็จะสรุปว่าจากที่ได้เรียนมาแล้วถ้าเราสนใจเราอยากจะรู้เนี่ยเราจะไปหาความรู้ได้จากที่ไหนคำถามนอกเหนือจากอันนี้นะคะครูก็มีคำตอบให้นักเรียนไปดูที่อะไรเนี่ยไปดูที่อะไรได้
3: เว็บไซต์เพศศึกษาน
0: ักเรียนคิดว่านอกจากดูในเว็บไซต์แล้วนักเรียนจะไปดูที่ไหนได้อีกหนังสือและที่ไหนอีกลูก
12: โรงพยาบาล
13: ก็รู้สึกสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้รับความรู้ที่ไม่เคยได้รู้ค่ะ
14: สนุกดีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองกล้าที่จะตอบมากขึ้นแล้วก็อาจารย์สอนสนุกเพื่อให้แบบเพื่อนๆในห้องในช่วยกันคิดได้แล้วก็ทำให้แบบกล้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: เท่าที่เห็นสังเกตดูนะคะเด็กเราเปลี่ยนไปในเรื่องของการไว้วางใจกับครูประจำชั้นความไว้วางใจความมั่นใจของครูกับนักเรียนเนี่ยก็จะสร้างให้ดีมากขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เขาดูแลรักษาตัวเขาเองได้ในเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เขาไปสู่หนทางที่เขาไม่จนแต้มและที่เขาเมื่อเขาเจอปัญหาอะไรที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องมีทางไปแล้วก็หาทางออกให้กับตัวเองให้ได้ค่ะ

0: พราะเชื่อว่าวิชาเพศศึกษารอบด้านคือทักษะชีวิตที่สำคัญจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่จังหวัดชัยภูมิจึงได้จัดการเรียนการสอนวิชาเพศศึกษารอบด้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับปฐมวัย
1: 1 2 3
0: ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2: นักเรียนดูสิภาพกลางวันและภาพกลางคืนไปเที่ยวคนเดียวหรือไปยืนรอเพื่อนหรือรอคุณพ่อคุณแม่ในที่เปียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
0: ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
3: เมื่อเราโตแล้วการเปลี่ยนแปลงต่างๆของพวกเรามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปสังเกตได้จ้ะ
4: ขึ้นค่ะ
0: และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: ในทั้งแบบยาคุมถุงยางฉีดยาคุมหลังข้างนอกอันไหนที่เป็นการป้องกันโรคป้องกันท้องได้ด้วยมีอยู่ประเภทเดียวก็คือถุงยางอนามัย
0: จุดเริ่มต้นจากคุณครูอนุทิดาที่มองหาทางออกที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาเรื่องเพศศึกษาให้กับนักเรียน
6: ตอนแรกจริงๆเนี่ยเกิดจากว่าให้คำปรึกษากับเด็กๆนักเรียนก็เราก็จะเห็นปัญหาที่หลากหลายที่เด็กนำมาปรึกษาเรานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเพศศึกษาซึ่งเราสามารถแก้ไปได้ในระดับหนึ่งแต่พอแก้ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าปัญหายังเกิดซ้ำก็แสดงว่าปัญหาที่เราแก้ไปเนี่ยมันไม่ยั่งยืนก็เลยพอดีได้เข้าร่วมกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจพอเข้าไปแล้วเอ๊ะมันก็มีประโยชน์ดีนี่มันสามารถตอบโจทย์ได้หลายโจทย์ที่อยู่ในใจเราที่ยังค้างคาใจเราอยู่ก็เลยทำบันทึกเสนอท่านผู้อำนวยการว่าโครงการที่เราเข้าไปอบรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้มันน่าจะมีประโยชน์สำหรับเด็กที่จะตอบโจทย์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเราได้หลายๆปัญหาท่านผู้อำนวยการก็เห็นด้วยก็เลยเอาลุยเลย
0: ทั้งหมดนี้นำสู่สัญญาณที่ดีในการร่วมมือร่วมใจของคุณครูทั้งโรงเรียนกับการเริ่มต้นการสอนเพศศึกษารอบด้านเป็นครั้งแรก
7: สำหรับระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องอื่นๆเรื่องแรกนะครับการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนะครับการจัดทำหลักสูตรนะครับหลักสูตรแล้วก็แผนการจัดการเรียนรู้ตรงนี้เราจะต้องมีจะเอาจากท่านไหนดีเชิญครับ
8: ว่าจะจัดตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ไปเลย
9: เอาครบทุกชั้นในโรงเรียน
10: ส่วนมากคนรับทราบเฉพาะว่าถ้าสอนเพศศึกษาก็จะคิดว่าสอนเรื่องเพศอย่างเดียวความจริงไม่ใช่มันมีในเรื่องของพัฒนาการของมนุษย์ในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของสุขภาพเรื่องเพศของสรีระร่างกายต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเราน่าจะสอนเพศศึกษาให้รับทราบให้รับรู้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
0: ก่อนการเริ่มสอนทางโรงเรียนจะมีการชี้แจงกับเครือข่ายเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงผู้ปกครองตัวแทนนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการเริ่มสอนวิชาเพศศึกษาของโรงเรียน
10: อันดับแรกก็คือการจะสอนในเรื่องพัฒนาการมนุษย์นะครับในเรื่องสรีระร่างกายของมนุษย์ว่ามีอะไรบ้างนะครับเป็นเพศชายเพศหญิงนะครับในเรื่องแรกเรื่องที่2ก็คือสัมพันธภาพเพื่อนกับเพื่อนครูกับนักเรียนนักเรียนกับผู้ปกครองเราก็จะมีการสอนในเรื่องของทักษะชีวิตการเห็นคุณค่าของตนเองให้รู้จักตัวตนของตนเองข้อที่4ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศก็จะขออนุญาตให้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนได้วิเคราะห์ในเรื่องของหลักสูตรนะครับว่าช่วงชั้นที่1ทำอะไรช่วงชั้นที่2สอนเรื่องอะไรช่วงชั้นที่3สอนเรื่องอะไร
6: คุณครูในแต่ละช่วงชั้นเขาต้องระดมสมองมาช่วยกันว่าปัญหาเขา

0: จะรู้นี่คะเพราะเขาอยู่ในสายชั้นเดียวกันเขาก็จะรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรก็จะเอานำปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศศึกษาเนี่ยมาปรับให้เป็นหลักสูตรเพศศึกษาในระดับชั้นนั้นค่ะ
1: หลังการระดมสมองของคุณครูในทุกระดับชั้นร่วมกับฝ่ายวิชาการของโรงเรียนท้ายสุดโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งเคราะห์หนองไผ่ก็ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการสอนเพศศึกษาทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ในระดับปฐมวัยหรืออนุบาล
2: ทีแรกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเพศศึกษาในเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหามันควรจะเป็นขนาดไหนแต่เมื่อได้เข้าร่วมประชุมกับคุณครูทั้งโรงเรียนแล้วแล้วก็มาคุยปรึกษากันว่าเพศศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเด็กจะต้องเป็นชู้สาวเป็นอะไรขนาดนั้นคืออนุบาลเนี่ยก็เราก็รู้แค่ว่าอวัยวะส่วนต่างๆของเราเนี่ยเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงเราดูแลยังไงแล้วส่วนไหนบ้างที่เราควรจะปกปิด
1: คุณครูเอื้อมพรจะนำเนื้อหาเพศศึกษารอบด้านไปบูรณาการกับกิจกรรมการสอนในห้องเรียนเลือกใช้เทคนิคที่หลากหลายมาสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเช่นการใช้เพลง
3: ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กดีไม่มีปัญหาหูจมูกตาหูจมูกตาหูจมูกตาหู
2: เพลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุดประสงค์ก็คือให้เด็กรู้เกี่ยวกับการพูดครับในเด็กผู้ชายการพูดค่ะในเด็กผู้หญิง
3: เด็กๆพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
3: 1 2 3
2: เล่านิทานที่สอดคล้องกับเพศศึกษา
3: สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่หมีมีนิทานจะเล่าให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวนึงครอบครัวนี้ก็มีคุณพ่อคุณแม่มีพี่ชายแล้วก็น้องสาวพี่โบ๊ทเป็นผู้ชายน้องเชอรี่เป็น
4: ผู้หญิง
3: พี่โบ๊ทสงสัยเอ๊ะทำไมอ่ะพี่โบ๊ทกับน้องเชอรี่รูปร่างไม่เหมือนกันเลย
2: มีปัญหาคือว่าพี่กับน้องอาบน้ำด้วยกันแล้วเกิดมองดูว่าอวัยวะไม่เหมือนกันก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกันคุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อนี่แหละรูปร่างของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะไม่เหมือนกันครูอยากชี้ให้เด็กเห็นว่าผู้หญิงเพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันให้เด็กรู้ว่าผู้หญิงควรจะเข้าห้องน้ำยังไงผู้ชายควรจะเข้าห้องน้ำยังไงถ้าเด็กๆมาที่โรงเรียนเด็กๆเข้าห้องน้ำยังไงคะผู้หญิงเข้ากับผู้ชายไหมคะ
4: ไม
2: ่ผู้หญิงจะต้องเข้ายังไงคะ
4: เข้ากับผู้หญิง
2: เข้ากับผู้หญิงแล้วต้องปิดประตูด้วย
4: ปิด
2: ประตูด้วย
4: เดี๋ยวเขาจะเห็น
2: เด็กๆมาอยู่โรงเรียนเวลาเข้าห้องน้ำต้องปิดให้มิดชีฟต่อจากนิทานคุณครูก็จะใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์รูปนี้เป็นเด็ก
4: ผู้ชาย
2: คนนี้เป็นเด็ก
4: ผู้หญิง
2: คุณครูมีรูปให้เด็กๆระบายสีถ้าเด็กเป็นผู้หญิงเด็กๆ ก็ระบายรูปผู้หญิงถ้าเด็กเป็นผู้ชายเด็กต้องระบายรูปผู้ชายเด่นชัดว่าเด็กรู้นะว่าเนี่ยคือเพศตัวเองเพศหญิงเพศชายแล้วการตัดกระดาษก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กด้วยก็จะเป็นการตัดประสานสายตาด้วยก็จะเชื่อมโยงกันเข้าไปในการสอนเพศศึกษา
5: เรื่องเพศศึกษาเนี่ยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยก็คือพร้อมที่จะให้ความรับรู้เรื่องเพศศึกษาได้เลยซึ่งคุณครูเอื้อมพรที่ทำอยู่นี่ก็ทำได้อย่างดีเลยนะสิ่งที่พึงระวังในการสอนเนี่ยแหละก็จะเป็นเรื่องทำอย่างไรก็ตามต้องให้ความเข้าใจตั้งแต่เล็กๆว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีศักยภาพทำอะไรได้เหมือนกันมีคุณค่าเท่ากันต้องไม่ไปทำให้รู้สึกว่าอันนี้ผู้หญิงทำไม่ได้ต้องเป็นผู้ชายถึงทำได้อันเนี้ยอันนี้คือควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องเหล่านี้นะคะ
1: จากปฐมวัยเมื่อก้าวขึ้นมาในระดับปฐมต้นเด็กๆจะค่อยๆเรียนรู้เนื้อหาพัฒนาการไปตามวัยจนถึงระดับป.3คุณครูจะเริ่มออกแบบการสอนให้เด็กๆรู้

0: ู้เท่าทันเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็ก
1: พอขึ้นมาชั้นประถมศึกษาปีที่3ก็จะเจาะลึกเข้าไปอีกตรงที่ว่าให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการหรือพฤติกรรมนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันจะเป็นประโยชน์กับเด็กในสังคมทุกวันนี้จะต้องระมัดระวังตัว
0: เทคนิคที่คุณครูสุมาลีเลือกนำมาใช้ในวันนี้คือการใช้รูปภาพมากระตุ้นความสนใจของเด็ก
2: อันนี้หนึ่งการแต่งกายที่ล่อแหลมนะคะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้อันที่สองนักเรียนดูซิภาพกลางวันและภาพกลางคืนเช่นไปเที่ยวในเวลากลางคืนนะคะไปเที่ยวคนเดียวก็เป็นพฤติกรรมหนึ่งซึ่งเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่การล่วงละเมิดได้นะคะ
1: ส่วนมากจะให้เด็กได้ศึกษาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: คุณครูจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ง่ายๆในใบงานที่คุณครูนำมาแจกให
1: ้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ร่วมกันว่าสถานการณ์ใดที่อาจจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ
0: เด็กๆจะร่วมกันอ่านฝึกแสดงความคิดเห็นเพื่อหาคำตอบก่อนจะออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2: ที่คุณครูจะให้ในละกลุ่มนะคะออกมาพรีเซนต์หน้าห้องนะคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มที่5ค่ะมากลุ่มที่5ออกมาพรีเซนต
3: ์สถานการณ์ที่1เด็กหญิงมะลิแต่งตัวโดยสวมเสื้อกางเกงขาสั้นไปเที่ยวและยืนรอรถโดยสารประจำทางคนเดียวในที่เปลี่ยวและตอนกลางคืนสถานการณ์ที่2เด็กหญิงวรรณาแต่งตัวมิดชิดไปเที่ยวในสวนสาธารณะกับเพื่อนๆหลายคนในเวลากลางวันสถานการณ์ใดนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศผมตอบสถานการณ์1นักเรียนควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ตนเองปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศผมตอบการแต่งกายให้มิดชิดและไม่อยู่ในสถานที่เปลี่ยวและมืด
4: อันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องการถูกระเบิดโดยเฉพาะยิ่งในเด็กในวัยนี้นะคะในเรื่องสถานการณ์ที่ให้วิเคราะห์ก็น่าสนใจแต่ว่าเด็กในภาวะอย่างนี้สิ่งที่เราอาจจะเรียนรู้อาจจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะพูดถึงวิจารณ์คนอื่นแต่ต้องนึกว่าถ้ามันเกิดกับเราเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะนั้นก็อาจจะจำเป็นต้องทำให้เข้าใจหรือออกแบบให้เข้าใจว่าถ้ามีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเราอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้นะต้องบอกผู้ใหญ่ต้องอะไรอย่างนี้คิดว่าเรื่องเหล่านี้จะสำคัญแล้วก็อยากให้เพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าคุณครูก็ทำได้ดีค่ะพยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมเอาสถานการณ์มาให้เด็กวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าทำยังไงจะปรับสถานการณ์ให้เป็นเรื่องถ้าตัวเด็กเองต้องเผชิญสถานการณ์อย่างนั้นมีคนมาทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาเนี่ยเขาควรจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็น
1: ผลดีก็คือทำให้เด็กได้เรียนรู้และรู้จักวิธีป้องกันตนเองไม่ให้เกิดภัยอันตรายในเรื่องของเพศถึงตัวเราให้เด็กได้เรียนรู้ถ้าเด็กได้เรียนรู้เด็กจะเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
0: ้เราจะกลับมาติดตามการสอนเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นกันต่อในรายการชุดเพศศึกษา360องศาตอนเรื่องเพศการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอล์กถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ย เบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์เว้ากันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนว

แสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจากสองมุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์และดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับ

ราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเลนส์เมคเกอร์อีควอชันนั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว R ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว N เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตำรวจเหรอคิดถึงผู้ร้าย
1: คิดถึงการเก็บเงิน
2: มอเตอร์ไซค์ของตำรวจที่เอาไว้ขี่ไปล็อกล้อคนอื่น
3: พอพูดถึงตำรวจขึ้นมาไม่มีใครเลยที่นึกถึงเรื่องดีๆอาจเป็นเพราะไม่มีเรื่องดีๆให้เรานึกถึงจริงๆแต่เชื่อเถอะครับยังมีคนดีๆปะปนอยู
4: ่ครูตำรวจรถไฟที่ผมทำงานอยู่เนี่ยก็เอาความสมัครใจความสมัครใจของตำรวจที่ว่าจะมาเป็นครูไปดูแลเรื่องเด็กได้โอกาสที่หัวลำโพงเมื่อก่อนมันมีเยอะมากเด็กเขาเรียกว่าเด็กเร่ร่อนนะครับ
5: คือเด็กเร่ร่อนเยอะจนเขาต้องมีตรงนี้ขึ้นมา
4: ใช่ครับใช่ครับ

0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการจับอย่างเดียวคือเด็กทำผิดปุ๊บจับเด็กทำผิดปุ๊บจับแต่มันไม่ได้ผลคือจับไปแล้วเนี่ยสักพักเด็กก็จะออกมาอย่างเงี้ย
1: มันก็อยู่เนี่ย
0: อยู่อย่างเงี้ยวงเวียนอยู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งโครงการครูตำรวจครับ
1: ตอนปี40
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนั้นครูโจยทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะคร
0: ับ เริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ตั้งแต่ปีนั้นมาเด็กที่บ้านเข้ามาในโครงการเด็กเล่นเนี่ยครับประมาณ200กว่าคนเข้ามานะครับ
1: คำว่าผ่านนี่คือยังไงครับ
0: คือหมายความว่าพอเขารู้ว่าหัวลำโพงเนี่ยมีโครงการครูตำรวจทางถนนอยู่ไอ้พวกที่เคยเราเคยสอนเขาอยู่เนี่ยนะเขาก็ไปบอกเรื่อง
1: ของเด็กมันคงไม่บอกมันคงแบบเฮ้ยเราไปเราได้นั่งเล่นแอร์เย็นๆเนาะหรือได้ตังค์หรืออะไรมันคง
0: ไม่บอกอย่างนั้นครับเขาบอกว่าที่นั่นจะมีห้องสมุดรถไฟเอามาเป็นห้องสมุดเรียนนะสิ
1: แล้วมาครั้งแรกมาทำอะไรที่นี่มาทำอะไร
2: มาหาความรู
1: ้มาหาความรู้เอาจริงห้ามโกหก
2: มาเล่น
0: เอาหนึ่งสองสามวันเอ้าใครอยู่ข้างบน
2: ห้าบาทเฮ้ย
0: โอ้โหยากมากเลยว่ะ
2: 700
0: เท่าไหร่นะ
2: 700
0: โอ้กูไม่รู้เลยนะเนี่ยเท่าไหร่นะ
2: 700
3: ล้านคุณสอนอะไรบ้าง
2: ยากเลยอ่ะ
4: สอนสอนอ่านหนังสือ
0: เด็กที่ออกมาตามท้องถนนที่เป็นเด็กเร่ร่อนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องครอบครัว1เขาไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่2เขาอยู่กับปู่ย่าตายายแล้วเขาก็ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็จะไม่รักเหมือนพ่อกับแม่
2: แม่หนูทิ้งไปตั้งนานแล้วพ่อมันก็ตายแล้วพ่อร่วงแล้ว
1: แล้วนี่แสดงว่าแม่อยู่เลย
2: อยู่พ่อมันไปหาเมียใหม่อ๋อ
1: แต่พ่อไม่อยู่แล้วเขามาหาบ้างวะ
2: ฮะ
1: เขามาหาบ้างวะ
2: ไม่ติ๊มไปหาทุกวัน
1: ไปหาเขาปะ
2: ไปขอตังค์
1: เขาให้ปะ
2: ขอตังค์ไปเล่นเกม
1: คือมันอยากเรียนกันเหรอเด็กพวกเนี้ย
0: ก็บางทีเขาก็อยากมาสัมผัสมาอยากดูว่าไอ้ครูพวกนี้เขาสอนยังไงเขามีอะไรให้เรากินไหม
1: ส่วนมากนี่อายุเท่าไหร
0: ่ส่วนใหญ่ก็ตั้งแต
1: ่เด็กๆหน่อยป่ะ
0: 13 14 15นี่ครับ
5: อยู่ชั้นป.ไหนนะป.2
1: ใคร
5: ติ
1: ๊กนะ
2: ออมครับ
1: ออมกี่ขวบแล้ว
2: 10ครับ
1: 10ขวบนี่กี่ขวบวะเนี่ย
2: 11
0: ไอ้เต่าเนี่ยจริงๆแล้วเต่าเนี่ยมันสมองไม่ค่อยดีตอนเล็กๆมันมีอุบัติเหตุก็เลยไปขาดสมอง
1: ไม่ชัดแล้ว
2: ป.3
0: เอ้า
2: สอบตก
0: ปกติมันจะต้องอยู่ป.5ป.6แล้วนี่อยู่แค่ป.3ตกมา3ปีเองสำคัญก็เลยเด็กกลุ่มนี้ก็เลยเป็นแบบช้านิดหนึ่งครับ
2: ทั้งหน้าผมก็มาเรียนรู้
1: อ่านหนังสือเรียน
2: ครับ
1: วิชาอะไร
2: ไม่มีวิชาคร
1: ับ อ่านไหนหนังสืออะไร
2: การ์ตูนนี่คร
1: ับ อ๋อการ์ตูนชอบการ์ตูนเด็กเรื่องอะไร
2: ไม่รู้อ่านไม่ได้เลย
1: อ่านออกเหรออ ่
2: านไม่ออก
1: อ้าว
2: แต่ชื่อภาพ
1: ชื่อแต่ภาพ
2: ครับ
1: เขาก็
0: ใช่ครับจะต่างใช้อะไรก็จะทำแต่เขาจะชอบเล่นอะไรที่มันแรงเล่นคาราเต้รุ่นยูโดเล่นอะไรที่ใช้กำลัง
2: ไม่ไปไม่ออกลงไป
1: เฮ้ยเตาระวังแล้วอีกคนนึงพวกนี้เขาบอกเขาเป็นเขาอยู่ด้วยกันเ
0: ขาอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเดียวกัน
1: เขาเป็นญาติกันอ่ะ
0: ญาติน
1: ี่อยู่บ้านเดียวกันปะ
2: บ้านเดียว
1: เอาแปะด้วยเหรอเนี่ย
2: ทั้งหมดเลย
1: เหรอแม่แปะเป็นอะไรกับเต่าอ่ะ
2: เป็นญาติเป็นพี
1: ่ไล่บุกอะไรพวกนี้ลูกใครอ่ะ
2: นี่ไงไอ้นี่เป็นน้องเหรออ
6: ีเต่าขนอง
1: เต่าอะไรนะเต่าอะไรนะ
6: อีเต่าขนอง
1: ข้าไม่ชอบเอาร้อยเต่าเว้ยเต่าที่ใช้เต่าปล่อยมันก่อนมันไม่กล้าสู้นี่ก่อนใครเหรอ
2: ติดต้นตอนแรกผมไม่รู้เขาอยู่ผมไม่รู้จักเขาด้วยแหละ
1: แล้วรู้จักได้ไง
2: เพิ่งรู้จัก
1: แล้วรู้จักได้ไง
2: แต่ผมแสดงมายากล
1: ท้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ
0: ผมก็ได้คนบ้างไม่มากนิดหน่อยไปเรียนกับอาจารย์ฟิลิปอาจารย์ฟิลิปที่ท่านเก่งนะครับเรียนอาจารย์ฟิลิปแล้วก็อาจารย์แกก็ให้มาอีกคนมาไม่มากเท่าไหร่ก็มาสอนเด็กๆแล้วก็มาฝึกฝนตนเองด้วยก็ได้บ้างครูจะเอาสีใส่เข้าไปนะอันนี้เทสีใส่เข้าไปก่อนภาพมันก็จะไม่มีครูก็ใส่ไปในเครื่องพิมพ์แบงค์อะไรออกมาแบงค์อะไรออกมาย
6: กขึ้น
0: เอาอย่างออกมันก็จะมี4ดวง4ดวงเทียนเลย1 2โอเคจำไว้2ดวงนี้มาเพราะแล้วเราก็ยกนิดหนึ่งยกขึ้นถึงก่อนจะเข้าเราก็จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้อันนี้อาจจะเป็นพ่อกับแม่ที่เขามีความรักกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นพี่กับน้องห่วงนี้แต่ถ้าเกิดเรารักกันเราก็จะพร้อมกับพ่อกับแม่แต่วันใดถ้าเราทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่รักกันเราก็จะหลุดอะไรประมาณนี้ครับแต่วันใดที่เรารักกันด้วยแล้วพ่อแม่เราก็ไม่ทิ้งเราออกจากบ้านเราก็ไม่ใช้ชีวิตเราก็จะมีความรักกันไหมเราก็จะพอก็ประมาณนี้ครับสร้างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาคนพวกนี้เราศึกษาจากชมรมวิทยากร
1: จากไหนนะครับ
0: ชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทย
1: เขาม
0: ีชมรมอยู่
1: คือเข้าไปคุยกับเขา
0: เข้าไปคุยเขาแต่เรารู้ว่าเทคนิคการเล่นคนเขาเล่นแบบไหนเราก็ไปดูว่าอ๋อแบบนี้เล่นอย่างนี้แล้วก็แบบนี้เล่นอย่างนี้เราก็ประยุกต์เฮ้ยนายคุณเจอก็จะคิดน้ำมันก็จะถึงไหมน้ำมันก็จะไม่หกข้างในมีอะไรไหม
2: ไม่มี
0: มีอะไรเปล่า
2: ไม่มี
0: ข้างล่างมีอะไรไหม
2: ไม่มี
0: เอาน้ำ
1: อ
0: ันนี้ดีไซน์ขึ้นมาเองครับทำขึ้นมาเองทำเองขึ้นมาครับทำเองขึ้นมา
1: อุปกรณ์ข้างล่างเป็นอะไรครับ
0: ข้างล่างก็เป็นขาตั้งกล้องอะไรไปหาซื้อของเก่าๆอะไรมาครับเอาถาดมาตัดบ้างแล้วมาใส่นู่นใส่นี่ไม่มีเอานับ1ถึง3ช้าๆเดี๋ยว
6: หนึ่ง
2: นั่งหัว
6: สองสาม
2: เอาไว้ดิ
6: เ
2: อ้ยโอ้ยไม่ได
6: ้เห็นยังมัน
2: เฮ้ย
6: ไอ้ไก่
2: เคยสอนอ่ะสอนมันที่แล้วอ่ะ
1: แล้วอยากเห็นได้ปะ
2: อยาก
1: แล้วครูจ่อยไม่สอนหรอกถ้าไม่สอนกลับ
2: ไม่ตอบเล่นแมงบนหลังคาเลยซนทั้งนั้นที่บ้านน่ะซนกว่านี
0: ้มาเลยนะที่การเล่นห่วงเล็กนะเองจะต้องค่อยเซ็ตอุปกรณ์ให้มันดีก่อนเข้าใจไหมอุปกรณ์เนี่ยเวลาเราโชว์เขาเล่นเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่ามันมีสักกันกี่ห่วง
2: สี่
0: ห่วงต้องซ้อนท้ายไว้ตรงนี้เข้าใจไหมซ้อนท้ายไว้ตรงนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้
2: ใหญ่เขาเห็นใช
0: ่ไ
2: หม
0: ใช่
2: แล้วเราก็ดี
0: ขึ้นมา
2: น้องอ่ะเด็กน้องอ่ะ
0: ขึ้นมา
1: ทำไมถึงใช้มายากลเป็น
0: เพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าลองสอนวิชาการอย่างอื่นนะครับจะไม่สนใจจะไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเอาพวกมายากลหรือกิจกรรมที่มันท้าทายนะเขาจะชอบเลยนั่นๆๆเขาจะรู้เนี่ยนะเขาจะออกแสดงความคิดเลยเด็กเราจะได้รู้เด็กโอ้เด็กคนนี้เก่งเด็กคนนี้รู้อะไรที่มันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่น
2: โอ้อยู่นี่เห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะ
0: ยังอยู่เปล่าอยู่เปล่ายังอยู่เปล่ายังอยู่เปล่า
2: ไม่อยู่แล้ว
0: ฮะ
2: มีมือใจ
0: มีที่ไหน
2: มี
0: ไม่มี
2: นี่
0: ที่ไหนแล
2: ้วหนูรู้เคล็ดลับมึงจ่อยหมดแล้ว
0: ไอ้เต่านี่มันรู้หมดทุกอย่างเลย
2: มันรู้นี
7: ่ไปพั
0: ด
7: มา
0: โอเคได้ยัง
7: ได้แล้วค
0: ่
7: ะ
0: นะเข้าใจยังเข้าใจยัง
8: ทำได้ยังทำได้ยัง
2: ทำได้แล้ว
0: มือจะมือเป็นไงปะ ไปไปไปลูกไปไปไป
8: วางอยู่ไหนวะ
0: มาดูมาเจ๊เล็กเลยเป็นไงบ้างเหลืองก้าอะไรมาเรียนนั่งเรียนนั่งทีนี้พอครูบอกว่านั่งให้ลุกพอครูบอกลุกให้นั่งจำได้ยังจะ
7: ไอ้ลุกลุกให้นั่งให้นั่งให้ล
0: ุ
7: ก
0: โอเคโอเคนักเรียนนั่งนั่งก็ลุกไงนักเรียนนั่งนักเรียนลุก
7: เอาลุกไอ้มิวชนะ
0: ไอ้มิวชนะเจ้ามิวที่ชนะมีสิทธิ์เรียกขนมอันหนึ่งก่อนด้วยคนที่ชนะ
1: นี่ถ้าเกิดที่ครูโจทย์บอกว่าเด็กพวกนี้มันมีแต่เด็กก้าวร้าวมีแต่อะไรเงี้ยแล้วเราทำอยู่มาตั้งแต่แรกเราเคยเจออะไรที่เราทำให้เราไม่อยากจะทำไหม
0: เจอบ่อยครับแต่เราก็ต้องนึกว่าเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับลูกเลยถ้าเราไม่ทำแล้วเนี่ยเราไม่ให้ความรักไม่เมตตาเขาเนี่ยไม่สงสารแล้วใครเขาจะมารัก
1: อะไรอะไรทำให้ครูโจทย์คิดอย่างเงี้ย
0: คือเรามีครอบครัวครับเราเวลาเรามองลูกเราเนี่ยเราให้ความรักกับลูกเราเนี่ยเราก็เหมือนกับมองกับเด็กนี่ถ้าเกิดเด็กคนนี้มันเป็นลูกเราไม่สนใจมันเลยเนี่ยมันไม่ค่อยสบายเราไม่หาหมอจะเป็นจะตายก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยเด็กเขาก็ขาดแต่ในเมื่อเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเขาจะตอบสนองเรา
9: จากที่ดูการทำงานของครูจอยเหมือนแกไม่ได้สอนอะไรกับเด็กพวกนี้เท่าไหร่หลายคนอาจบอกว่าเป็นการสร้างภาพหรือทำเอาหน้าแต่รู้ไหมครับบางทีสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการมันก็แค่ความอบอุ่นจากผู้ใหญ
0: ่จบจากที่ครูจอยมาสอนวันนี้แล้วเราจะทำตัวเป็นเด็กดีนะครับเราจะเชื่อฟังพ่อแม่แล้วเราก็จะเป็นเด็กดีนะครับ
9: ใครจะบอกว่าตำรวจพวกนี้สร้างภาพหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามีคนสร้างภาพแบบนี้บ่อยๆมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ครับถ้ามันจะช่วยให้สังคมดีขึ้นสักนิดหนึ่ง

0: ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหน
1: อยู่บ้าน
0: แล้วมาอยู่นี่ทำไม
1: ครับ
0: แม่ไม่อยู่บ้าน
1: แม่ไม่ว่างแม่ทำงาน
0: แม่ทำอะไร
1: ครับ
0: แม่ทำอะไร
1: ไม่รู้
2: พ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: บ้านเราไม่มีหรอ
3: ไม่มีบ้านเราถูกยึดอ่ะ
0: ใครบอกว่าถูกยึดอ่ะ
3: แม่เขาพูดแล้วก็ได้ยิน
0: ชื่ออะไรนะ
4: ค
0: ืออ
4: ้นคร
0: ับ อ้นอยู่นี่นานยัง
4: ปีที่แล้วครับแม่เขาไม่มาอยู่แล้วแม่เขาทำงานตอนคืน
0: บิ๊กมาอยู่นี่นานยัง
5: นานแล้วครับ
0: กี่เดือนกี่ปี
5: ส
0: องอยู่กับแม่สองคนเหรอคนมาที
1: ่อยู่กับสามคน
0: ใครบ้างแล้วอีกคนคือใคร
1: พี
0: ่แล้วพ
1: ่
0: อ
1: ไม่รู้
0: ทำไมเขาถึงมาอยู่นี่อ่ะพี
6: ่คือเดิมจากที่มีเด็กในชุมชนตรงนั้นมาอยู่กับเราแล้วไงเราเจอปัญหาเรารู้ปัญหาเขาไง
0: ของในแถวนั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยเหรอครับพี
6: ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละคือเป็นครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็พวกไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นครอบครัวที่เราเจอแล้วก็เอาลูกๆอ่ะเอาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับมูลนิธิส่งเรียนหนังสืออะไรเงี้ย
0: เราทำที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับพี
6: ่มูลนิธิก่อตั้งมาตั้งแต่ปี30เริ่มทำปี29
0: 23ปี
6: ค่ะปี29อ่ะปี29
0: พี่เล็กก็อยู่ตั้งแต่แรกเลย
6: ก็อยู่ตั้งแต่แรก
0: บ้านนี้มีครูทั้งหมดกี่คน
6: 4คนเจ้าหน้าที่แม่บ้านอีกคนนึงก็เป็น5
0: ทําครูปูมาทําตรงนี้ได้ไงอ่ะครับ
7: ก็เติบโตมาจากเด็กมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเป็นเด็กมูลนิธิแล้วก็เรียนด้วยทำงานด้วยจากเป็นผู้ช่วยครูก็เป็นเจ้าหน้าที่อะค่ะ
0: คุณพิมอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับ
8: ก็นานมากแล้ว
0: นานมากนี
8: ่นานประมาณตั้งแต่อยู่ประถมอะค่ะตั้งแต่ประถมเลย
0: คือเราเป็นเด็กในมูลนิธิประ
8: ถมใช่ค่ะเป็นเด็กในมูลนิธิมาก่อนเดิมเนี่ยเอาพื้นเดิมเลยพื้นเดิมเนี่ยเป็นเด็กสลัมชุมชนแออัดง่ายๆคือสลัมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ครูจากมูลนิธิเนี่ยแหละค่ะเขาก็เข้าไปในชุมชนแล้วก็ไปเจอเรา
6: คือช่วงสัก20กว่าปีก่อนเนี่ยกรุงเทพเริ่มบูมในเรื่องของการก่อสร้างผุดเป็นดอกเห็ดแล้วก็เด็กกลุ่มเนี่ยเยอะมากเลยเราไฟจนกระทั่งกทมต้องเอานโยบายเอาตรงนี้ไปเป็นนโยบายของกทมว่าแหล่งก่อสร้างไหนที่มีลูกคนงานก่อสร้างจะต้องสร้างศูนย์ปัจจุบันนี
0: ้ส่วนมากเด็กมันเป็นยังไง
6: มันตอนนี้เนี่ยแหล่งก่อสร้างเนี่ยในกรุงเนี่ยเต็มเปลี่ยนละเขาขยายออกมารอบนอกปัญหาเด็กก็ยังมีเหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่ก็ยังใช่พ่อแม่ก็ยังเอาลูกมาตะเวนทำงานเพราะว่าบ้านนอก

0: ไม่มีกิน
1: คือถ้าเกิดเห็นตรงไหนก่อสร้างนี่แล้วถ้ามีแบบว่าบ้านสังกะสีบ้านอะไรนั่นลูกพวกนั้น
0: ชัดเจนถ้าเขามีร่างเงาอยู่ต่างจังหวัดมีญาติญาติมีอะไรที่พอจะฝากลูกได้เด็กคนนั้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเป็นครอบครัวเดียวที่
1: มีแต่พ่อแม่ลูกเนี่ย
0: นั่นแหละเขาก็จะต้องเรียนกันไปด้วยกัน
2: ตอนนั้นที่คิดว่าไม่ได้คิดอะไรคิดอยากเรียนอย่างเดียวแล้วก็เรียนฟรีแล้วครูก็ใจดี
1: คิดแค่นี้รู้ว่าผู้ชาย2คนนี้ใจดี
2: ใจดีให้เราเรียนฟรีเนี่ยแล้วเราอ่านออกเขียนได้ไม่ต้องอายใครนั่งรถเมล์เราก็รู้แล้วว่านี่มันสายนี้ไปนี้สายนู้นไปนี้ก็เรียนตั้งแต่ไม่มีพื้นน่ะจนป.3ใช่จน
1: โตเลยป่ะ
2: จนไม่ถึงโตค่ะจนอายุประมาณ10 12อ่ะ11 12
1: ครับนี่เด็กกี่คนเนี่ยพี่เล็ก
0: เด็กมีทั้งหมด68คน
1: นอนที่นี่ป่ะครับพี
0: ่นอนพักค้างที่นี่หมดก็เช้ามาตีห้าครึ่งแล้วแต่เนาะตื่นก็ลงทำเวรอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนตรงนี้ถือว่าเด็กก็ได้โอกาสก็มีความบกพร่องเลยแล้วเราต้องช่วยเขาทุกด้านตั้งแต่ทุกเรื่องอ่ะมารยาทการเรียนการอะไรทุกอย่างที่มีอะไรพอจะช่วยก็มีทุกเรื่อง
3: ห้องนี้มี4คนก็การเรียนของเขาก็ใช้ได้นะคะพฤติกรรมก็เราไม่มีอะไรจะซนตามภาษาอะไรอย่างเงี้ย
4: ซนตัวเล็กตัวนิดหน่อย
3: ใช่
0: เขาพยายามปลูกฝังกันนะคะคืออยู่ก็พยายามปลูกฝังให้เขาเป็นเด็กดีคนดีคือเขาจะได้ไปอยู่ในสังคมเขาจะได้ไม่ต้องโดนหลอกคือเขาจะได้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขจะได้รู้ว่าตัวเองนี่คือไม่มีปมด้อยนะคะจะได้เข้าคนอื่นได
3: ้ก็รู้สึกดีนะเขาจะได้มีการศึกษาเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปนะไม่ให้เขาแตกต่างเพราะว่าสภาพครอบครัวของเขาเป็นอย่างนั้น
1: พี่เล็กแล้วอย่างนี้งั้นอย่างปัจจุบันนี้ก็ต้องมีเด็กบางคนที่เราเริ่มมองว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเอามาทำผู้ช่วยครูได
0: ้คนที่แววที่จะกลับมาตรงนี้ได้เนี่ยก็มี
5: จอยนี่บ้านอยู่ไหนครับจริงๆบ้านเป็นคนที่ไหน
6: คนนนทบุรี
5: เอาแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได
6: ้อ่ะแม่ฝากมาตอนแรกพี่อยู่ที่นี่ก็แม่ก็เลยส่งมาอยู่ที
5: ่พี่ชื่ออะไร
6: แจ้กับต้อง
5: อ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่พี
6: ่ก็อยู่เหมือนกันแต่เขาก็เรียนจบไปแล้วแล้วกลับบ้าน
5: อ๋อนี่ม.6แล้วก็จะเอ็นแล้วดิจะเรียนอะไรวะ
6: เรียนพละ
5: จะเข้าพละเหร
6: อ
5: ที่ไหน
6: ม.2 ม
5: .อ๋อคิดไว้แล้วเลย
1: จางรู้ไหมว่าเขาอยู่บ้านอยู่ที่บ้าน
7: รู้ค่ะไม่ได้แสดงว่าตัวเองมีปัญหาอะไรก็จะร่าเริงสดใสอยู่กับเพื่อนเลยนะคะเรียนหนังสือก็ปานกลางแค่ได้แต่ไม่มีขนาดโดดเด่นอะไรมากมายงานการก็ส่งดีแต่ไม่มีไม่เกเรพูดจารู้เรื่องดีแต่งตัวเรียบร้อยประพฤติดีง่ายๆนะคะเป็นเด็กที่ว่าน่ารักอ่ะ
8: เป็นคนดีครับเป็นคนดีใช้ได้เลยรักเพื่อน
9: ได้ตามันพี่ไม่เชื่อเลย
8: หน้าตาอาจไม่บ่งบอกนิสัยคนไงพี
9: ่เป็นคนที่รับผิดชอบครับใช่ครับแต่ค่อนข้างที่จะออกลองดูลองทานนิดนึงโซนนะครับโซนเวลาเรียนก็จะเล่นไปก่อนต้องให้ตักเตือนเสมอ
5: เหมือนดูครูสนิทกับเด็กๆนะใช่ไหมสนิทไหม
9: สนิทครับก็จะคุกคีกันทุกวันนะครับจะเข้ามาพูดคุยกันอย่างนี้ทุกวันนะครับ
5: แล้วคุณณัฐวุฒิรู้ไหมว่าจอยเขาอยู่มูลนิธิบ้านสร้างสรรค์เด็ก
9: ครูไม่รู้ครับ
0: จอยเนี่ยก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งในละแวกตรงนั้นแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็เจอประสบปัญหาที่ว่าไม่มีพ่อแม่ก็เลย
1: แล้วตอนนั้นเขาอยู่กับใครอ่ะครับไม่รู
0: ้อยู่กับญาติ
1: ค
0: ่ะตอนหลังพ่อเขาเสียเขาก็เลยมาอยู่กับมูลนิธิน
1: ี่พี่เล็กรู้จักทุกคนไหม
0: รู้จักไหมจำได้หมด
1: มีเกลงเกเรอะไรกัน
0: มีค่ะ
1: แล้วเราลงโทษยังไงอ่ะเวลาเขาดุ
0: คุย
5: เคยโดนครูทิ้งดุไหมแสดงว่าเกเร

0: ช่ไหม
1: ครับเคยต่อยเพื่อนปากแตกรอบ
0: อะไรนะ
1: ต่อยเพื่อนปากแตกมาแล้ว
0: ต่อยเพื่อนแล้วไปต่อยเขาทำไมอ่ะ
1: ไม่หาเพื่อน
0: แล้วตอนที่ต่อยเพื่อนปากแตกแล้วคุณซิมว่าไง
1: ซิมว่าให้นั่งอยู่เฉยตอนนั้นไอ้ไว้มันไปกวนเขาพี
0: ่
1: กวนเขาเกินกวนเพื่อนผม

0: ือนหนึ่งอะครับ
1: แล้วเมื่อตอนเดือนที่แล้วเซฟอยู่ที่ไหนอะ
2: อยู่กับแม
1: ่ที่ไหนล่ะสองคนเลยเหรอ
2: บ้านเช่า
1: อ๋อ
0: คือเซฟอ่ะ
3: ไอ้เด็กไอ้นั
4: ทท
3: ึก
4: อะไร
0: ทำไมจมูกโด่ง
4: ลุกขึ้นครับ
0: แม่บีบให้เราอาบน้ำ
4: ลุกขึ้นครับ
5: แม่นำมาฝากแม่ก็เป็นลูกจ้างอยู่ในแบบเป็นครัวเรือนทำไม้กวาดขายเงี้ยเสร็จแล้วจนประมาณสัก6 ขวบก็เริ่มรายได้เริ่มสูงเนี่ยแล้วก็ครูเขาพอจ้างก็เริ่มฝึกครูแม่ก็เลยต้องเอาลูกออกส่งมาอยู่ที่ปทุมมาอยู่กับเพื่อนโดยที่ฝากเพื่อนไว้เสร็จแล้วก็เริ่มมีปัญหาว่าเพื่อนที่แม่อาศัยอยู่ด้วยหลังจากที่ออกมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเหมือนกันเจ้านี่ก็เลยไม่ได้สื่อเพื่อนบ้านเขาก็รู้จักเขาเคยอยู่ใกล้ๆมูลนิธิที่หลักสี่ค่ะแล้วก็เลยแนะนำก็เลยพา
1: แล้วตอนมาอยู่นี่แม่บอกว่าอะไร
2: มาจนกว่าถ้าอยู่ที่นู่นก็ไม่ได้เรียน
1: อ๋อแม่บอกกับเซฟว่าอะไร
2: ถ้าอยู่ที่นี่จะได้เรียน
1: แล้วเซฟว่าไง
2: ก็อยู่ได้
1: แต่ไม่อยากอยู
2: ่ไม่ให้อยู่ก็อยู
1: ่อ๋อแล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะ
2: แม
1: ่แล้วจริงๆอยากอยู่ป่ะไม่อยากแต่เชื่อแม่
2: หนูชอบเลี้ยงกระต่าย
1: ฮะ
2: หนูชอบเลี้ยงกระต่ายกับแพะมันสวย
1: โอ้ยมันกินเลยนะเนี่ยนะ
2: โหมันได้แค่ทีเดียวก็ได้นะปลาดุกเลยเนี่ย
4: แม่ตั้งแต่4 เดือนเขาทิ้งไปเลย
1: ทิ้งไปไหนอ่ะ
4: แม่เขาก็ไปที่อื่นไม่ให้ใครเห็นแล้ว
1: อ๋อเหรอ
4: เดี๋ยวเขาจะให้เงิน
1: อ๋อแล้วบ้านเคยเจอแม่ไหมเนี่ยไม่เคยเจอแม่เหรอ
6: ครูข้างถนนถามว่าช่วยอะไรได้มากไปกว่าดูแลปกป้องคุ้มครองชีวิตเด็กก็ได้แค่นี้แหละครับแต่จะให้แบบในการพัฒนาให้เขาได้รับการศึกษาในพัฒนา EQ IQ MQ เนี่ยมันต้องไปเข้าสู่สถาบันคือการศึกษาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเข้าไปสู่องค์กรผมเจอเด็กตามถนนผมก็ช่วยได้แค่ช่วยไม่ให้เป็นเหยื่อของคนอื่นเอามาฝากองค์กรต่างๆที่เขาดูแลเด็กในระยะยาวครูข้างถนนก็คือครูที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาจากครอบครัวออกมาเร่ร่อนแล้วใช้ชีวิตอยู่ตามท้องถนนตามที่ฐานะรวมไปถึงการทำงานช่วยเหลือเด็กในกลุ่มเสี่ยงเช่นสลัมครอบครัวเร่ร่อน
7: นะเราชื่ออะไร
8: แจ
6: ้งเนี่ยช่างเจรจาคุยเก่งมาก
8: อยู่หลายคนค่ะนอนกันตั้งหลายคนหนูขาดแล้วแม่หนูก็เลยซื้อใหม่ค่ะ
7: เอาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะไปอยู่นู่นอยู่4 วัน4 คืน
9: ไปนอนอยู่นู่นแม่ก็ไม่

0: ไปกินข้าวดีกว่าไปป่ะ
1: เออหรือไปกินข้าว
0: เอออันนี้น่าสนใจเด็กน่าสนใจไปกินข้าวไปป่ะแพรนี่ชื่อแพร
1: แพรเหรอ
0: แพร
2: พี่จานอะไรชื่อแพร
1: นี่ชื่ออะไรครับ
2: นี่ก็ชื่อแพร
1: หนึ่งเพิ่งตื่นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: กินข้าวป่ะเราพาไปกินข้าว
0: ป่ะคือเด็กกลุ่มนี้ต้องสนใจเป็นพิเศษเพราะอยู่ห่างพ่อแม่มานานถือด้วย
1: โอ้โห
2: เด็กบอกโอ้
0: ถ้าเดินมานี่เอ้าไม่ช่วยกันดิเว้ยใช่ไหมตรงที่มีรองเท้าใช่ไหม
3: อะไร
0: ก๋วยเตี๋ยวอ่ะไอ้ตรงอาคารสีน้ำเงิน
1: เวลาที่เราเจอเขาเราช่วยเหลือเขาเนี่ยส่วนมากเราช่วยเหลือยังไงบ้างพี่ให้ตังค์เหรอให้ความกินข้าวหรือ
0: มีหลายปัจจัยเรื่องการช่วยตั้งแต่ง่ายๆเรื่องการทักทายแนะนำให้คำปรึกษาพาไปทำงานไปฝึกอาชีพกับครอบครัวทำบัตรประชาชนพาไปรักษาพาไปกินข้าว
4: ชื่ออาครับผม
1: แล้วตอนนั้นเรียนนี่คือ
4: ครูมูลนิธิเขาส่งเรียน
1: มูลนิธิส่งเรียนเลยเหรอ
4: ครับส่งเรียน
1: คือพี่โตมากับมูลนิธิเลย
4: ใช่ครับ
5: ของอานี่เข้ามาอยู่เขาก็รุ่นแรกๆอ่ะนะเขาจะเร่ร่อนอยู่กับพ่อเขานะคะแล้วก็จนช่วงหลังนี้พัดกันยังไงไม่รู
4: ้คือพ่อแม่ผมเลิกกัน
1: ตอนที่เรา
4: ตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.4พ่อผมท่านเกิดแบบอยู่ดีๆก็เป็นอัมพฤกษ์ครึ่งนึงเดินแบบเป็นครึ่งเสี้ยวแล้วแกทำงานหนักไม่ได้แกก็เลยเข้าเมืองมาขอทานมาเล่ร่อนพาผมนี่แหละมาเล่ร่อนขอทาน
1: แล้วตอนนั้นเหน่งมายังไงอ่ะถึงมาอยู่ที่นั่นก่อนอยู่ที่นั่นอยู่ที่ไหนอ่ะ
6: อยู่บ้าน
1: ที่ไหนครับ
6: คลอง6
1: คลอง6อ๋ออยู่กับใครอ่ะที่คลอง6
6: อยู่กับพ่อและแม
1: ่แล้วทำไมถึงออกมาอยู่คนเดียวอ่ะ
6: ก็แม่กับพ่อทะเลาะกันแล้วนี่พ่อติดคุกแม่มีแฟนใหม่ก็เลยออก
0: อย่างเงี้ยเขาก็เคยผ่านสถานสงเคราะห์มาหลายแห่งอย่างบ้านสร้างก็เคยไปสถานสงเคราะห์อื่นก็เคยไปฝึกอาชีพเขาก็เคยไปแต่บางทีเขาเปราะบางในเรื่องอารมณ์ที่ใครเขาอาจจะตำหนิใครเขาว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะรับไม่ได้เขาก็ถอยหนีจากอย่างตรงนั้นไปก็ไปหาที่อยู่ใหม่ตามแต่อิสระภาพเขาอยากจะไป
4: เพราะนิสัยถ้าเกิดเด็กเร่ร่อนอ่ะก็คือบอกได้ตรงๆนะความอดทนมีไม่มากจริงมีไม่มากจริงเพราะว่ามันเคยอยู่กับชีวิตที่อิสระเกินไปไงอิสระแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบีบบังคับ
1: แล้วไม่อยากอยู่หรอ
0: เขาไม่อยู
1: ่ไม่อยากไม่ชอบอยู่งั้นหรอเขาเคยชวนไหม
6: เคยไปอยู่นะครับ
1: อยู่นานปะ
6: ไม่นาน2 วัน
1: หลายวัน
2: สองวัน
7: นั่นคือที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านเปิดเด็กเร่ร่อนมาปุ๊บเนี่ยโอเคคุณอยู่ได้ปรับตัวปรับสภาพอยู่ได้อ
1: ยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่
7: ใช่ค่ะ
1: คือแล้วแต่
7: คืออยู่ที่นี่ต้องใจรักเพราะนั้นถ้าคุณอยู่ได้ก็คือคุณก็สามารถที่จะเข้าเรียนต่อได้แต่ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ก็คือคุณก็ต้องกลับไปเร่ร่อนพอไปเร่ร่อนปุ๊บมันก็อยู่ที่กระบวนการของวิธีการของครูข้างถนนกับครูบ้านแล้วว่าจะทำยังไงให้เด็กคนนี้ติดบ้านให้ได้
1: เฮ้ยดีแพรอายุเท่าไหร่แล้วอะแพรอายุเท่าไหร่
8: 19ครับ
1: 19แล้วเด็กอะ
8: 19
1: เท่ากันเลยแล้วนี่อยู่ด้วยกัน2คนเหรอ
4: ก็คือเด็กเล่นร่อนเหมือนกับผมทุกคนอะครูข้างถนนเข้าไปไปเจออย่างเงี้ยผมไม่บอกหรอกผมไม่พูดหรอกว่าผมเป็นใคร
1: ก็อยู่นึงเราสนิทกับเขาแล้วก็บอก
4: ผมก็เล่าให้เขาฟัง
1: ฉะนั้นคือครูข้างถนนนี่ส่วนมากจะเป็นคนที่เราไว้ใจใช
4: ่ไหมใช่ใช่ กว่าผมจะพูดความจริงนะเป็นปีๆนะเป็นปีๆเลย
1: สองคนรู้จักเขานานยังถึงปีไหม
6: ผมรู้จักประมาณ6-7 ปีแล้ว
1: เจ็ดปี
6: ตั้งแต่ตัวเล็กแล้ว
1: อ๋อนี่เดี๋ยวมีตังกันปะเนี่ย
6: โอ้โห
3: ไม่มีคร
0: ับ
6: นี่ยังจะถามอยู่นะ
0: จะเด็กก็จะขาดความมั่นใจแบบนี้ทำอะไรนานๆไม่ได
6: ้โอ้โห
1: แล้วเวลาเราเข้าไปหาอย่างเงี้ยพี่เห็นบางทีเด็กมันก็ไม่ได้จะพูดยังไงเหมือนมันก็ไม่ได้ต้องการนะบางทีอ่ะ
0: ใช่เวลานี้เหตุการณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งที่เขาโตในวัยของเขาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือความการคับขันของชีวิตเช่นถูกจับไม่มีเพื่อนถูกทำร้ายบาดเจ็บเนี่ย เขาก็จะนึกถึงเรา
1: อ๋อแล้วเราเคยมีอย่างนั้นเขาโทรมา
0: ใช่ครับเล่นมาไม่ทำทางเข้าออกอ่ะวันนี้มาดีเนี่ยวันนี้หน้าใสเนี่ย
2: ไม่ใช่ว่าเจ็บ
0: พี่โชติครอบครัวในโชติเนี่ยเป็นครอบครัวเร่ร่อนแล้วก็พาลูกไปขอทานซึ่งมันก้ำกึ่งระหว่างครอบครัวเร่ร่อนกับเด็กเร่ร่อนและขอทาน
8: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เรายับยั้งให้เขาได้แค่เพียงเอาเด็กไปโรงเรียนเพื่อเด็กจะได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดว่าการออกมาขอทานเนี่ยโรงเรียนก็จะบ่มเพราะว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเขาก็จะเตือน
9: ผมชื่อโชติครับ
10: คุณลุงอยู่นี่มานานหรือยังครับ
9: ผมก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับ
10: ทำอาชีพอะไรครับ
9: ก็เก็บของเก่าขายมั่งเล่นดนตรีมั่งคือชื่อของหมอแคนไม่อดอยากอยู่แล้วเหมือนนักร้องนั่นแหละเหมือนพวกวัยรุ่นดีกีตาร์แถวบนสะพานลอยผมเจอเยอะแยะ
10: ลุงก็ถึงลูกอีกคน
9: โอ้ยผมก็มีถ้ารวมคนตายไปแล้วกว่า7คนนู่นแหละตายไป2เหลือ5ครับ
11: เข้าค่ะ
10: แม่ชื่ออะไรแม่บ้านชื่ออะไร
0: ชื่อนีชื่อชันนีชื่อชันนี
10: เดี๋ยวพี่นีก็ออกไปพาน้องออกไปครับ
12: ค่ะ
10: น้องชื่อน้องอะไรครับ
12: ชื่อวิทย
10: ์
12: ค
10: ่
12: ะ
10: อ๋อพาเจวิทย์ออกไปเป่าแคน
12: ค่ะ
10: เจวิทย์เป่าเก่งมั้ย
12: เป่าเก่งค่ะ
13: เมื่อก่อนผมไปเป่าแคนกับตาที่รังสิต
10: ชอบไหม
0: ปัญญามันนำมาหากินได้ยาวกว่าการออกเรี่ยวออกแรงแบบนี้ตอนนี้ต้องเรียนหนังสือก่อน
14: ก็ยังไงเขาก็ต้องเรียนอยู่แล้วครับ
15: ถ้าครับไม่ไปออกเล่นแคนดนตรีอย่างนี้มันก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าลำพังนู้นขายของมันก็ไม่พอใช้ไงไม่พอใช้จ่ายไง
0: ครับ
15: ได้ก็ได้ซื้อน้ำแข็งบ้างซื้อข้าวสารมาบ้างแล้วก็พ่อใหญ่เขาก็กินเหล้าบ้างก็หมด
9: คือผมกินเหล้านี่ไม่เกี่ยวกับค่าหนังสือนะคือผมจากค่าหนังสือเนี่ยผมจะแยกให้ลูกไปเลยแยกไปเลยไอ้ส่วนผมกินผมก็กินจริงป่าวอาจารย์พูดถูกไหมโอ้ยผมไม่แต่นาคนลูกผมหรอกค่าหนังสือแยกออกไปเลย
0: มาแก้เป็นไงบ้างไปเรียนแล้วเป็นไงบ้างลูกมีอะไรขาดบ้าง
16: มีขาดเยอะ
0: ขาดเยอะคืออะไรลูก
16: ขาดมันขาดสิน
0: สอ
16: ย
0: ัง
16: เหรอ
0: บอกมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้ตอนเย็น
17: เราไม่มี
16: แต่ไม่ต้องมาให้มากหรอกนะคะ
17: เรียนเก่งขนาดนั้น
0: ลูกเอาอย่างละหนึ่งเอาอย่างละก็พยายามจะถามเขาตลอดเพราะว่าพยายามเอาเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยก็อยากจะเข้าไปทุกวันถ้าเขามีปัญหาอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของแท้ประจำตัวเด็กไม่มีหรือเงินไม่มีไปโรงเรียนเนี่ยมูลนิธิตั้งของเด็กก็ยังพอจะสนับสนุนได้บางส่วน
18: ก็คงจะขาดนะครับ
0: ครับ
18: เรื่องเงินนี่คงขาดแน่นอน
0: นะครับแล้วตรงนี้ก็พยายามดูนี่ก็อีกเดือนเดียวเดือนสุดท้ายเดือนกันยายนก็เด็กนี่ก็จะเรียนมาครบ1เทอมแม้แต่เรียนช้ากับเขา
18: ครับ
19: ช้างลากต้นไม้งูตัวดำปูหาขี่คอควายมะบิน
10: ลูกๆนี่อ่านหนังสือได้นี่รู้สึกไงบ้างดีใจไหม
9: ผมก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจอย่างมากเลยเนี่ยผมดีใจน้ำตาไหลนะคือลูกได้เรียนน่ะมันมีความรู้แก่ตัวเขาใช่ไหมล่ะอ่านออกเขียนได้ไม่มีใครก็โกหกเขาได
19: ้ว่าตรงหน้านี้มาเล่นกันใหม่เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขี่ยหากินเธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน
0: ในระหว่างที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวเขาเนี่ยวันหนึ่งพ่อเขาไม่อยู่เราก็ต้องเอาเด็กไปพ่อเขาอาจจะถูกจับหรือไม่ทำงานไม่ได้

0: ที่เหตุเราก็ต้องประคับประคองครอบครัวเขาโดยลูกเขาจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับวันนั้นน่ะเด็กก็รู้จักแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับเราเขาก็ไปกับเรา
1: ครับ
2: เขาเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยอันนี้คุยกันนะเขาไปเรียนนู่นแล้วก็วันเสาร์ที่จะกลับมาไม่เอา
3: เรียนที่นี่แหละติดใจกับวันละสิบ
2: แล้วเสาร์ที่ก็กลับแล้วก็ไปส่งกันก็แค่นี้เราดูแลกันแบ่งกันดูแลเพราะว่าอยู่อย่างนี้นะเด็กก็อยากเรียนแต่อุปสรรคในระหว่างทางมันเยอะบางทีเราเสื้อผ้าไม่แห้งไม่มีสตางค์ไปให้ลูกเรียน
4: แม่เขาคงไม่อนุญาตหรอกครับเพราะว่าผมก็คงไม่ผิดกฎ
2: ไม่ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งนิดเพื่อเป็นการลด
5: คือว่าพ่อแม
4: ่ลูกไม่เคยหักพ่อแม่แม่ก็ไม่ขาดไม่เคยหักพ่อลูกไม่เคยหักลูกจากแม่จาก
1: อยู่ด้วยกัน
4: นี่จะยากอยู่ด้วยกันนี่จะยากจะจนยังไงก็ต้องหากินไป
2: ก็แบ่งภาระไปเลี้ยง2คนแล้วเสาร์ที่ก็มาคืน
3: ไม่เป็นไรคร
2: ับเสาร์ที่เราปิดเทอมเนี่ยไว้นี่ไปเรียน5วันไงเช้าก็ไปโรงเรียนไม่ต้องเป็นภาระ
4: แล้วนอนนั่นด้วย
2: ก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสเพราะวันศุกร์กลับมานี
4: ่ไปอยู่นู่นอยู
2: ่4วัน4คืน
4: ไปนอนอยู่นู่น
6: แล้วโตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
7: เอาลิมูน
8: เป็นไม่รู้เหมือนกันนะคะ
0: เรื่องการศึกษามันไม่ได้ช่วยเลยเพราะให้เรื่องแต่ปัญญาอย่างเดียวมันต้องทำยังไงก็ได้ให้เขามีกินมีอยู่ก่อนไม่ใช่ว่าพร้อมแต่เรื่องร่างกายสติปัญญาแต่อาหารปากท้องแต่ละมื้อไม่มีกินก็ไม่สามารถจะส่งลูกไปเรียนอย่างต่อเนื่องเด็กอะไปถึงโรงเรียนเนี่ยยากจนแต่เรียนดีเนี่ยผมพูดได้เลยว่ายากยากจนแล้วเรียนดีเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่ายากจนมันจะอาหารการกินสติปัญญาจะพร้อมสับสมบูรณ์ได้ยังไง
1: ครับ
0: แต่ถ้าว่ายากจนแล้วอยากเรียนน่ะมีเยอะ
9: ถ้าไม่มีมูลที่พวกนี้เด็กจะเป็นยังไงเด็กคงไม่มีที่นอนครับคงเด็กคงต้องไปนอนกับน้ำคำผ้าห่มเขาก็คือผ้าที่ทิ้งแล้วเด็กคงไม่มีข้าวกินคงต้องไปคุยขยะยืนเด็กคงไม่มานั่งอ่านหนังสือกันอย่างนี้เด็กคงไม่มาวิ่งเล่นเตะบอลเด็กคงจะวิ่งราวชิงทรัพย์เขาไปเรื่อย
1: นี่พอเห็นว่ามีอย่างที่อานี่เราอยากให้มีอีกไหม
10: โอ้มันจุดสูงสุดของบ้านนะคือเด็กหลุดจากเราไปแล้วเนี่ยสามารถมีครอบครัวเป็นของตัวเองที่อบอุ่นได้แล้วก็ดูแลตัวเองหาเลี้ยงตัวเองครอบครัวได้นี่มันสุดยอดแล้วนี่คือรางวัลชีวิตเลยล่ะของคนทำงาน
1: พี่เล็กทำอย่างนี้มาเป็น10ปีเนี่ยนะ
10: ค่ะก็ทำมาแบบนี
1: ้ก็เบื่อไหมพี่หรือ
10: ไม่ดูไม่เบื่อมันไม่เบื่อเด็กๆมันน่ารักอ่ะเนาะเขาน่ารักนะพูดถึงไอ้ตอนเกเรเราก็ปวดหัวแหละแต่พอคุยแล้วเขากลับตัวกับใจได้มันเป็นแรงว่าอยากทำอ่ะว่าให้เขาดีขึ้นอะไรเงี้ย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: ี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือยากันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องตรวจจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิด

0: เหตุไปยังจุดร่วมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ7 นาที
1: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
2: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
3: ครับ
4: ครับ
1: กับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
3: ครับ
5: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
7: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
5: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
7: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
0: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
0: ได้เลย
7: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลัง

0: ำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์เว็บไซต
0: ์โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่อแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5 ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ย

0: created to be communicators. My granddaughter is starting to form words. She's about 1 year old, and she's starting to put it together. That's just part of the way the brain is designed. Nobody is teaching her how to speak. Her little brain is ready to take on speech. And our brains are designed for collaboration, for us to be together. So in a sense, while the five C's are kind of a handy little set of things on the side, they all start with C, we can remember them. What's also interesting to me is that it's all part of our nature as human beings. So in a sense, we're not trying to foster something that's unusual or different or strange. We're actually trying to foster something that comes naturally for us as humans. So before we launch into the day, I'll let you talk about that.
1: อีกประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจารย์มาจี้ได้เล่าให้ฟังนะคะได้พูดถึงก็คือว่าท่านอาจารย์ได้มีโอกาสสอนนะคะหลักสูตรคอร์สที่ชื่อว่า How the Brain Works นะคะซึ่งมีการให้คนทำเทสนะคะทำบททดสอบแล้วขณะเดียวกันก็เข้า MRI เพื่อที่จะตรวจดูว่าสมองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสมองของเราเนี่ยนะคะถูกพัฒนามานะคะตั้งแต่เด็กนะคะด้วยการสั่งสอนในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนรวมทั้งการทำงานเนี่ยนะคะพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยเพื่อให้เข้ากับที่ที่เราอยู่ที่ที่เราเกิดที่ที่เรามีชีวิตนะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของเราซึ่งอันนั้นก็คือ culture นะคะนอกจากนั้นนะคะสมองก็ยังได้รับการพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะให้รู้จักพูดนะคะรู้จักเขียนนะคะรู้จักที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งอันนั้นก็คือพัฒนาในส่วนที่เป็น creativity นะคะสมองได้รับการพัฒนานะคะให้รู้จักถามที่จะถามนะคะที่จะคิดวิเคราะห์ที่จะหาทางแก้นะคะไม่ใช่ให้เชื่อทุกอย่างนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือพัฒนาให้มีความคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นะคะสมองได้รับการพัฒนาให้รู้จักการสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนนะคะการอ่านนะคะสื่อสารในทุกทางก็คือ communication นะคะและนอกจากนั้นแล้วก็คือต้องรู้จักพัฒนาที่จะมีความร่วมมือกันที่จะทำงานร่วมกันได้นะคะอยู่กันได้ในสังคมอย่างสันติสุขนะคะอันนั้นก็คือ collaboration นะจะเห็นว่า five C's เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มาจี้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของเราของร่างกายของเราของสิ่งที่เกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาในสมองของเรานะคะมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่อะไรที่ใหม่เลยไม่ใช่สิ่งซึ่ง five C's ไม่ใช่ประเด็นใหม่ซึ่งเราพยายามที่จะใส่เข้าไปนะคะในสมองในห้องเรียนในสมองครูสมองเด็กไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะฝ่ายสี่ท่านอาจารย์ลองพิจารณาดูนะคะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะกระตุ้นนะคะเราจะชี้ให้เห็นว่าเราควรจะส่งเสริมฝ่ายสี่ในอย่างไรให้เกิดขึ้นนะคะในเด็กของเราในเยาวชนของเราและแน่นอนก่อนที่จะเกิดในเด็กและยังเกิดในตัวเราก่อนในฐานะที่เป็นครูผู้ที่ถ่ายทอดค
0: ่ะ Okay, thank you. So you've had this map before. You understand where we are at. And when we look at ASEAN, we think about if we consider the diversity I'm talking about in Nigeria, the diversity of ASEAN is even greater.It spans a large distance. It involves, it will involve, it's starting to involve people who come from many different walks of life. And our job as teachers is to try to get our students ready for this, which is what Shay has been working on with you through all of these past sessions. How do we get our students ready?To be able to participate in this vast and wide world. I found it interesting as I looked through the materials that you received at recent sessions to see how you really went into depth on each of the five C's to try to think about what it meant, how it was going to affect

0: students, how it's going to affect you as teachers, and to try to bring it all together. So today, in a sense, there will be no new information, but there will be a chance to practice again, which is another thing I've learned about the brain. We improve through practice. Sometimes it's called rehearsal. The more we try something and do it again and again and again with a slightly different focus, the more we gain strength and an understanding and an ability to do something. My hope is, and Shay's hope, and Ajahn Narayanpuram, and all of our hope, is that this session is going to really make you feel ready to move forward with your students into the world of ASEAN and to bring your full creative selves to it. So before we engage in our first activity, I'll let Ajahn Narayanpuram summarize that, and then we'll move on.
1: อาจารย์มาร์จินนะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่เราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะเราก็ต้องสามารถที่จะเตรียมนะคะเยาวชนของเรานะคะให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมที่สมัยนี้เนี่ยนะคะมีความรวดเร็วนะคะในการติดต่อสื่อสารแล้วก็มีความโลกกว้างก็กลายเป็นโลกแคบไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเยาวชนของเราคนรุ่นใหม่นะคะจะเตรียมตัวอย่างไรอาจารย์พูดถึงคำว่า rehearsal นะคะซึ่งก็หมายถึงคืออาจารย์บอกว่าถ้าเราฝึกมากๆถ้าเราพัฒนาตัวมากๆนะคะเราก็สามารถที่จะมีความเข้มแข็งนะคะในการที่จะรับกับสถานการณ์ทุกประเภทที่เข้ามาได้นะคะการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะคะได้อย่างรวดเร็วทันใจนะคะถ้าเกิดว่าเรานี้พัฒนาตัวเราเองฝึกฝนตัวเราเองตลอดเวลาค
0: ่
1: ะ
0: โอเค here in Bangkok you're sitting at tables with a partner if you're not sitting with somebody please move so you can join a group please do the same thing at Hua Hin either work with the person right next to you or turn around and move the first thing is for you to create a kind of a visual or a mind map and I want you to be creative in this task don't just make a list really think for yourself how are the five C's interrelated when I think of them I know that I have a particular kind of an order in my mind about which comes first, which comes second, or which two are most closely related to the other ones. So what I want you to do with your partner is discuss and draw a picture of how you see the five C's relating to each other. You might use A's, you might put one C inside of another one, maybe you create a Venn diagram where they overlap, but draw or create with your partner an image for how you think of the five C's. Take about 5 minutes for you to work with your partner, then I'll show you a couple of examples, and then you can show us some of your examples. All right.
1: Activity แรกนะคะอาจารย์ดร.มาร์จี้อยากจะให้อาจารย์นะคะลองพิจารณาดูว่าเราได้เรียนทั้งหมดทั้ง5 C's แล้วนะคะดูว่าทั้ง5 C's เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะทั้ง culture creativity communication collaboration แล้วก็ critical thinking เนี่ยนะคะทีนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาจารย์ลองวาดภาพออกมานะคะอาจจะเป็นว่าใช้ลูกศรโยงนะคะอยู่ในตารางอยู่ในกล่องหรือว่าทำเป็นแบบ Venn diagram นะคะคือมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าทำเหมือน mind map นะคะอันนี้แล้วแต่นะคะว่าอาจารย์จะมองความสัมพันธ์นั้นอย่างไรอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ต้องอธิบายได้นะคะว่าทำไมอาจารย์ถึงได้โยงให้ทั้ง 5Cs เนี่ยมีความสัมพันธ์เช่นนั้นนะคะให้เวลาสัก5นาทีค่ะที่ท่านอาจารย์ลองปรึกษาท่านอาจารย์ข้างๆนะคะค่ะทั้งทางหัวหินกรุงเทพแล้วก็หนองคายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะอาจารย์อธิบายด้วยนะคะว่าทำไมถึงมีความสัมพันธ์เช่นนั้นอย่างที่อาจารย์วาดค่ะเชิญค่ะ

0: Okay, has everybody had a chance to do a little bit of drawing? More or less?
1: Yeah.
0: Good. I just wanted to mention, just see on the slide here, I'm talking about showing how these are interrelated, and I use the words be creative, be bold. There is no wrong answer. That's kind of an unusual thing for us to say in the educational realm, but when it comes to something like this that really is a creative act, it's true that there are no wrong answers. Do we have a couple of examples we can show from Bangkok? And then we'll see. I understand that Nong Khai has joined us now, so hello, welcome. We'll come to you third. Let's start with Bangkok, and then we'll go to Hua Hin and then to Nong Khai, just to see a couple of the visuals that you have created. And if you can choose somebody to explain the visual to us, that would be perfect. We're just waiting for the visualizer to come up here in Bangkok. And then get ready in Hua Hin and Nong Khai. Oh, wow, look at that. Okay, go ahead and give us a little description of what we see there. Thank you.
2: Good morning, everyone. For my group opinion, we have some different opinion, but we try to group our ideas together. And the last one that we think that if we think something that to be number one, and then we try to link together, because all five they link together. But when we think, if we think about something that we would like to discuss or do, so we start with culture. When we start with culture, we have to talk together. So communication will be the second. And when we talk together, we should talking critically and creative thinking should be followed. Not only talking with our reason, something like that, and then if we talk critically and creativity, it means that we are cooperation together. It five feeling together, and it depends on the situation that we would like to set up our goal, this our idea of our group.
0: Okay. Great.
2: Thank you very much.
0: Thank you. Would another group from Bangkok like to show your visual? Do you have something you'd like to show, or should we go to Hua Hin? Okay, let's see. Is there something from Hua Hin that you can show us, please?
3: Communication, in my opinion, we need communication to understand each other. So communication will be the circle here, a first circle. And then we communication to collaboration, we work together. And however, we have our own culture, but we will share the culture to each other as well here. Like the part that stay here is can be Asian culture, but this is our own culture. That means we keep the uniqueness of our own country, our own culture as well, but we will create an Asian culture as well here. And creative thinking as well. Yes, we will have something that is the creativity of ASEAN culture, but we also still keep our own style, the way of critical thinking, because we know that people can have different idea. However, we choose have a concept idea. I mean the idea that we all have think it in the same, but we still have different, we can be different. And the other one is creativity. Yes, just like the other one, we will have some ASEAN concept. Like we have something that looks same, similar to each other, but we still have something different, creative, just to make ASEAN is variety, diverse, I mean, have a diversity and variety as well. Thank you, can you understand? Thanks.
0: Yeah, no, thank you. I really appreciated, well, with the two examples we've seen so far are so different, which I think is wonderful, because that's the kind of diversity that you're also talking about in terms of ASEAN. I like how you use the overlappings to indicate there's part of how we're going to behave that's going to be individual and distinct and different, really reflecting the individual cultures of ASEAN, but there's a part that's going to be shared. And I think that that's a really interesting way to convey it. The one from Bangkok looked at it more as, I would say, almost like a system, that one thing leads to another thing, which leads to another thing. Thinking about communication requires that we be critical and use critical thinking so that we're communicating clearly. So we get a couple of different images of how the five C's work. Perhaps I'll let you do a translation on that, and then we'll go to Nong Khai to see if they've got something to show us.
4: ก็มีทั้งในส่วนที่ overlap กันนะคะแล้วก็ในส่วนที่ ที่เป็นวงของตัวเองนะคะไม่ overlap ซึ่งอาจารย์ก็สรุปว่าก็คือว่ามันมีบางส่วนที่เป็นเราแชร์กันได้นะคะในอาเซียนแล้วก็บางส่วนที่เราแตกต่างกันนะคะเราเป็นมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอันนั้นก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่าง 5Cนะคะในความเห็นของท่านอาจารย์นะคะจากที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะในส่วนของกรุงเทพนะคะภาพของขอวิชวลไลเซอร์ทางกรุงเทพนะคะค่ะอันนี้เนี่ยนะคะท่านอาจารย์มาที่ก็บอกว่ามีคำว่าอาเซียนอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มี 5Cซึ่งอยู่รอบๆนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่ามีลักษณะเหมือนกับเป็นระบบนะคะเป็นซิสเต็มซึ่ง ปัจจัยหนึ่งก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งแล้วก็นำไปสู่อีกปัจจัยหนึ่งนะคะคือมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันนะคะโดยที่ทั้ง 5 ปัจจัยนี้นะคะก็มีอิทธิพลต่อการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนค่ะ
0: Okay, do we have an example from Nong Khai? I know you have just now been able to tune in, but is somebody ready to show us an image there? Okay. Yes, tell us about it, please.
5: Okay. For my idea, maybe live from Hua Hin. Yeah. I think if ASEAN community will be together in 215, sorry. Okay, and I think the five C's are important for the people from everywhere. The first, they have many different cultures, so they will be to learn or to know about each culture from each country. And the next one. If people to know about culture and then they have or they can to thinking about the critical, okay, and maybe to divide the different from each country, and then they will create a new thing to be happy together. And then they will can communicate with another people. Yeah. And then they will be to live happily with communication in ASEAN community. Okay, thank you.
0: Great. Yeah, thank you. That's another model. I'm just going to show a couple in a minute that I have thought of. That was actually very similar to the one that I kind of came up with, because you had the same idea of what comes first and what comes second. So that was interesting. Would anybody else like to share your model before I just share a couple that I came up with? Anybody else who would really love to share from any site?
4: มีอาจารย์ท่านอื่นไหมคะที่อยากจะนำเสนอค่ะไดอะแกรมความสัมพันธ์ของ5 C's หัวหินน้องค่ายมีอีกไหมคะ
0: โอเค
4: ค่ะถ้าไม่มีอาจารย์มาที่ต่อเลยนะคะ
0: โอเค so let me just show you a couple that I came up withOne is very similar to the one we just saw. All right. In this one, in a sense, everything leads to collaboration. So the reason we do this kind of an activity of trying to map these things out is it does become a creative activity in trying to think for yourself how you envision the five C's.So it becomes an act of creativity even to think about how they relate. This model really has collaboration at the center. And the reason I put collaboration at the center of this model is I thought, what is the main purpose of ASEAN? The main purpose is for the 10 countries to be in a kind of a dynamic relationship with each other for economic,benefits for all of the countries, for social benefits for all of the countries, for progress, however each country might define that. So we know that progress is going to look different for Thailand than it will for Vietnam or for Myanmar. Every country is at a different place. So for this model, I put collaboration in the middle.Because I felt that the other ones are all going to be important in order for that collaboration to happen. So this model says that becomes the central activity, but the other four are important. Want to go ahead on that one?
4: ค่ะ สำหรับไดอะแกรมนี้นะคะที่ท่านอาจารย์ดร.มาจี้ได้นำเสนอนะคะเป็นตัวอย่างนี้นะคะอาจารย์ใส่ collaboration ไว้ตรงกลางนะคะเพราะว่าอาจารย์มองว่าจุดประสงค์หลักของประชาคมอาเซียนนะคะก็คือให้ทั้ง10ประเทศเนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์นะคะซึ่งกันและกันนะคะในการที่จะพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะซึ่งก็แน่นอนก็ต้องการก็คือมี collaboration นั่นเองนะคะเป็นปัจจัยหลักนะคะส่วน collaboration จะเกิดได้อย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าก็จะอีก 4 C's นะคะทั้ง criticalThinking, communication, culture, creativity, นะคะรวมกันนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ collaboration ค่ะ
0: So then while I was sitting this week thinking about this, I then came up with another view which actually resembles, I think, maybe you agree or don't agree, but I think it resembles the one that we saw coming from Nong Khai a little bit. And in this view, it's more of a cycle.Where I thought, okay, how do these flow from one to another? And if I tell the story about this view, I start by saying culture is the thing that is innate in all of us. You made your culture bags with Ajahn Chah, where you thought about what are the elements of my surroundings, my upbringing, my country, my community,What are the things that become most important to me as an individual? So in this regard, we start from saying, I have a culture that is unique to me, but I also share aspects of it with my sister, with my neighbors, with people from the state of Vermont, which is my home in the United States, with people of the United States. So there's elements of it that are very individual and elements that I share with each other, with others. And so in this model,My culture or my country's culture is the first thing or the most important thing in a sense. It's my identity. Then we add to it the fact of creativity. So even though my sister and I were born in exactly the same family, lived in exactly the same house, went to the same school, everything was the same, but because of the nature of the human journey, we have taken very different directions in our lives. So we involve in creativity just in the way we even design our own life. So even though we have things that are very much the same, we still make choices, and that's an element of our creativity. I then came to the idea that critical thinking is all about making choices, right? Deciding, measuring things against one another, looking at this idea or this idea. I have four options. Which option is best? So in a sense, as an individual, I use critical thinking to decide what to do next, to decide what to think, to decide who to vote for, all kinds of things. And then because we live in communities, we need communication. So all of these things, my culture, my own creativity, my own thinking, then gets shared with other people because, again, we are social creatures. Human beings are social, and we want to share who we are, what our new ideas are, what our critical thinking is. We want to share with others, which then brings us to the possibility of collaboration, which can happen in very simple ways where you just do things together, or can happen in very complex ways where you take on a major project or something that has a long-range implication like ASEAN. So in a sense, this model takes me from being very much an individual through to being part of something that's bigger than I am.
4: ค่ะสำหรับโมเดลนี้นะคะโมเดลที่2นี้นะคะอาจารย์ดร.มาที่เริ่มที่ culture นะคะเพราะอาจารย์เห็นว่า culture เนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะคะของแต่ละคนนะคะซึ่งแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นตัวตนของเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม culture เนี่ยเราก็สามารถที่จะแชร์แบ่งปันให้คนอื่นนะคะชนชาติอื่นได้ด้วยได้ชื่นชมเหมือนกับเรานะคะหลังจากมีculture นะคะประเด็น culture แล้วเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าแม้ว่าจะมี culture เดียวกันนะคะหรือ culture ที่แตกต่างกันก็ตามนะคะเราก็มีวิธีที่เราจะออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตของเราให้แตกต่างกันไปได้ตรงนั้นซึ่งก็ต้องอาศัย creativity นะคะในการออกแบบวิธีการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะเมื่อเราเลือกวิธีการชีวิตแล้วนะคะเราก็จะต้องมีการเลือก make choicesmake decision นะคะในสิ่งซึ่งเราจะต้องเราจะทำนะคะเราจะวางแผนเราจะทำเราจะฟังเราจะพูดอะไรนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์นะคะ critical thinking นอกจากนั้นแล้วนะคะ อาจารย์ก็บอกว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมนะคะในชุมชนแม้ว่าจะในประเทศเราเองหรือว่าต่อไปจะเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งสำคัญนะคะซึ่งจะทำให้เราได้แชร์วัฒนธรรมนะคะได้แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของเราการกระทำของเรานะคะวิธีดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องอาศัยการสื่อสาร communication นะคะให้เกิดความเข้าใจกันเพื่อที่เราจะได้แบ่งปันสิ่งต่างๆกับคนอื่นนะคะแล้วก็ในเมื่อเราสื่อสารแล้วก็นำมาถึงการร่วมมือกันนะคะในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือ collaboration นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าอาจารย์นี่นะคะโมเดลนี้เนี่ยเริ่มจากอัตลักษณ์นะคะของตัวตนของเรานะคะความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะแล้วก็นำไปสู่การรวมกันนะคะการเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมค่ะ
0: All right, so now you're going to do another task through, let me just skip ahead because we already have done all of this activity. We're now thinking again about our students. So I'm going to give you a chance to practice thinking about the five C's with your students. Once again, you're going to be working with the members at your table. Here in Bangkok, I see we have everybody is sitting with a partner, so that's great. If you want to turn around and become a group of four, you certainly can. Same is true in

0: Nong Khai and Hua Hin, you decide, but you're working together with a partner or a group. And you're going to have a few minutes. I'm going to give you a little bit of time, like maybe 15 minutes even, if we need that much time. I'm giving you a topic, and your task is to imagine students that you teach or that you could teach. So you're thinking about that age group of your students. And when I show you the next slide, I'm giving you a topic. And your job with your partners is to think of activities around this topic that would involve each of the five C's. So in a sense, it's practice for your final project. Okay, so let's take this to another place. The topic is a healthy plan for diet and exercise. Okay, so imagine that you're working with your students and they're supposed to come up with ideas about a healthy plan for diet and exercise. You need to think with your partners of five activities that would be related to this topic that you can imagine doing with your students, one for each of the five C's. Okay, so this is a brain stretching activity, an application activity where you're thinking about these five ideas but relating them to this topic for your students.
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็หัวข้อก็คือ a healthy plan for diet and exercise นะคะการวางแผนนะคะเพื่อสุขภาพนะคะในด้านโดยที่วางแผนด้านอาหารแล้วก็การออกกำลังกายนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีหัวข้อกิจกรรมนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ท่านอาจารย์นะคะคิดกิจกรรมมา5กิจกรรมนะคะ5กิจกรรมคิดอาจจะคร่าวๆนะคะอาจจะมีขั้นตอนนิดหน่อยไม่ต้องลงรายละเอียดมากนักนะคะและแต่ละกิจกรรมนะคะจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแต่ละ4นะคะกิจกรรมที่1ก็อย่างเช่นเชื่อมโยงกับ culture กิจกรรมที่2เชื่อมโยงกับ creativity นะคะกิจกรรมที่3ก็ต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับ critical thinking นะคะกิจกรรมที่4ก็เน้นเรื่อง communication กิจกรรมที่5ก็เน้นเรื่อง collaboration นะคะค่ะให้เวลาอาจารย์มากทีเดียวนะคะก็ประมาณ10นาทีนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวลองดูนะคะให้ออกมาให้ได้ทั้ง5กิจกรรมนะคะอาจารย์จะได้เห็นภาพรวมด้วยทั้งหมดนะคะค่ะในภายในบริบทเดียวกันค่ะ
0: Okay, just to add, I think after you have some time to work with your partner, look around, make sure everybody has someone to speak to. Don't leave anybody alone. And we will start this time with Hua Hin. I would like to have two examples, so two reports from Hua Hin. Then we'll go to Bangkok and we'll hear two reports, and then we'll go to Nong Khai and hear at least two also. So we're going to hear several examples, but make sure that everybody has someone to work with so that nobody is left alone.
1: Two examples of five activities or just two activities?
0: I'd like to hear the whole set.
1: The whole set.
0: Yeah.
1: ค่ะดร.มาตี้อยากจะได้ฟังนะคะการนำเสนองานนะคะที่อาจารย์คิด5 activities เนี่ยนะคะคือ2เซต2ชุดนะคะอย่างเช่นที่หัวหินก็2เซตของ5 activities นะคะค่ะกรุงเทพก็เหมือนกัน5 activities 2ชุดนะคะแล้วก็ที่หนองคายก็เช่นกันค่ะจะได้เห็นความหลากหลายนะคะค่ะน่าสนุกค่ะอาจารย์ลองคิดดูนะคะอย่าคิดลึกนะคะคิดง่ายๆนะคะแล้วก็อย่างรวดเร็วด้วยค่ะ5 activity ใน10นาทีคือภายใต้หัวข้อ A Healthy Plan for Diet and Exercise นะคะ activity 1อาจารย์ก็เน้นเรื่อง culture นะคะในหัวข้อนั้นนะคะอีก activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีก activity 1ก็เน้นเรื่องความคิดวิเคราะห์อีก activity 1ก็เน้นเรื่องการสื่อสารนะคะอีก activity 1ก็เน้นเรื่องการมีส่วนร่วมนะคะการร่วมมือกันค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ

0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่า

เลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไตรเทรดระหว่างกรดเบนนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพู่ของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบนนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไตรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ